นาซาเรตแท่นพระชุมชนสุขสันต์แท่นพระชุมชนสามิตรสัมพันธ์แท่นพระชุมชนสร้างแก้วและเราจะไม่มีมิซาเปิดเดือนแม่พระที่วัดนะครับเราจะมีมิซาเปิดเดือนแม่พระในชุมชนของเรานะครับและหลังจากนั้นวันที่2ตุลาคมเป็นต้นไปก็ขอเชิญพี่น้องร่วมสวดภาวนาที่ในชุมชนที่บ้านของเรานะครับเชิญพี่น้องร่วมงานบวรสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาและชุมชนคุณธรรมบวรนะครับย้อนลอยตลาดลาตีวิถีท่าแร่ในวันอังคารที่29กันยายนตั้งแต่เวลา15นาฬิกาถึง20นาฬิกา30นาทีที่ศาลามาติโน่นะครับวันนั้นก็จะมีวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครมีหน่วยงานองค์กรต่างๆพร้อมกับคุณพ่อเจ้าวาดของเรานะครับร่วมเปิดงานที่ศาลามาติโน่นะครับวันศุกร์ที่จะถึงนี้วันศุกร์ที่2ตุลาคมนะครับก็หลังมิสซาพระสงฆ์ก็จะออกไปส่งศีลให้กับบรรดาผู้สูงอายุผู้เจ็บป่วยตามปกติและในวันเสาร์ที่3ตุลาคมพี่น้องท่านใดที่มีลูกหลานที่จะล้างบาปก็ขอให้มาแจ้งกับทางวัดนะครับและในวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับขอเชิญพี่น้องร่วมมิสซาโมทนาคุณพระเจ้าโอกาสฉลอง800ปีมรณกรรมของนบุญฟรังซิสและฉลอง25ปีการปฏิญาณตนชีวิตนักบวชของคุณพ่อยอแซฟลภัทรสิทธิ์ทองคำคุณพ่อเปโตรพนมกรสง่าวงศ์นะครับที่อารามการิสกาบูชินนะครับเชิญพี่น้องร่วมฉลองบ้านเนียนฟาติมาท่าแร่นะครับและพิธีบวชพระสงฆ์นะครับในวันเสาร์ที่10ตุลาคมซึ่งคุณพ่อจะแจ้งกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับขอขอบคุณผู้ที่สมทบค่าน้ำค่าไฟฟ้าวัดขอขอบคุณผู้ที่สมทบสร้างบ้านพักพระสงฆ์หลังใหม่และก็ขอขอบคุณผู้ที่สมทบเทพื้นคอนกรีตวัดพี่น้องก็ติดตามได้ที่ศาลวัดนะครับพี่น้องท่านใดที่มีนามนักบุญมีใครเป็นองค์ประถมนะครับผู้ชายยกมือเชิญที่หน้าพระแท่นนะครับเชิญแล้วครับเชิญยืนเชิญที่หน้าพระแท่นนะครับพี่นิมินามีคาแอนนะครับเชิญเลยครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาโอกาสนี้เรียนเชิญคุณพ่อเจ้าอาวาสที่หน้าพระแท่นครับยืนเลยครับข้างหน้าเลยครับเข้าแถว

0: ขอเชิญคุณพ่อเจ้าอาวาสนะครับได้เป่าเค้กแฮปปี้ฟิตเดย์
1: พี่น้องปรบมือเป็นกำลังใจเป็นเกียรติด้วยครับ
0: เชิญพี่น้องนั่งครับคุณพ่อเจ้าอาวาสยังอยู่นะครับลำดับต่อไปเรียนเชิญตัวแทนนะครับของทางวัดนะครับได้กล่าวแสดงความยินดีกับคุณพ่อเจ้าอาวาสและผู้ที่มีนามมีแขนบรมธรรมครับ
1: สุขสันต์ฉลองศาสนานามแฮปปี้ฟิสเดย์แด่คุณพ่อเจริญศิลจันลาและพี่น้องสัตบุรุษที่มีนักบุญมีกระแอนในวันนี้ทุกๆท่านนะครับกระผมในนามของสัตบุรุษอาสนวิหารคาเทวดามีแขนทะเลขอบคุณพระเป็นเจ้าที่ได้ทรงประทานคุณพ่อให้เป็นแบบอย่างแห่งความเชื่อความกล้าหาญและการปกป้องคุ้มครองตามความหมายแห่งพระนามของนักบุญมีกระแอนขอองค์พระผู้เป็นเจ้าได้โปรดประทานพระพรอารักขาประทานพละกำลังทั้งกายและใจแหล่คุณพ่อพร้อมกับพี่น้องทุกคนพี่นามนักบุญมีกระแอนให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงเปี่ยมด้วยพระพรประทานสถานของพระเป็นเจ้าในการปฏิบัติภารกิจของคุณพ่อและการทำหน้าที่ของเราในฐานะที่เป็นคริสตชนให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปขอคำภาวนาจากท่านนักบุญมีกระแอนและพระผู้เป็นเจ้าได้ปกปักรักษาและคุ้มครองทุกๆท่านและครอบครัวของท่านให้มีความสุขความเจริญตลอดไปด้วยความเคารพจากตัวแทนสัตบุรุษอัศนวิหารอาคาเทวดามีแขน
0: ขอเสียงปรบมือแสดงความยินดีกับคุณพ่อเจ้าอาวาสนะครับลำดับต่อไปขอเชิญท่านนายกสิริพงษ์เชียนพลแสนได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับคุณพ่อเจ้าอาวาสครับ

0: ขอเสียงปรบมือนะครับแสดงความยินดีกับคุณพ่อเจ้าอาวาสของเรานะครับก็ขอเชิญผอ.นิทัศน์เสมอพิทักษ์นะครับได้มอบของขวัญนะครับให้กับคุณพ่อเจ้าอาวาสของเราครับผู้ที่ถือของขวัญนั่นก็คือท่านกำนันนะครับแสดงความยินดีกับคุณพ่อเจ้าว่านะครับลำดับต่อไปขอเชิญคุณพ่อเจ้าว่าได้มอบช่อดอกไม้เล็กๆให้กับผู้ที่มีนามมีคาแอนนะครับเป็นอุปถัมภ์ครับแล้วคอยไปรับของขวัญรางวัลจากคุณพ่อเจ้าวาดนะครับที่บ้านพักนะครับไปก่อนได้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อบ่แม่นมีแค่แอนกับไปก็ได้ได้คือกันพี่น้องก็ขอเชิญมีแขนทุกท่านกับเข้าที่นะครับลำดับต่อไปเรียนเชิญคุณพ่อเจ้าวาดได้กล่าวอะไรกับพี่น้องนะครับ
1: แล้วก็ขอบคุณนะคุณพ่อเบิร์ตนะคณะซิสเตอร์แล้วก็สภาภิบาลวัดที่ให้ความร่วมไม้ร่วมมือพร้อมกับนะกลุ่มฆราวาสต่างๆที่ช่วยให้วัดวาของเราก็มีการพัฒนาทางด้านจิตใจแล้วก็ภายนอกด้วยขอบคุณพี่น้องที่มีน้ำใจดีต่อทางวัดนะคุณพ่อก็เห็นน้ำใจดีของพี่น้องทุกครั้งที่ทางวัดมีโครงการต่างๆก็สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะไม่ใช่เฉพาะสมัยนี้นะนะตั้งแต่สมัยนายเจ้าวาดคนอื่นที่มีโครงการต่างๆก็สำเร็จเพราะน้ำใจดีของพี่น้องความศรัทธาของพี่น้องก็ขอให้เรามีความเชื่อความศรัทธาต่อไปแล้วก็นอกจากนั้นนะสิ่งที่นะคุณพ่อเห็นก็คือว่าความเชื่อความศรัทธาของพี่น้องแสดงออกในชีวิตประจำวันของพวกเรานะเป็นต้นนะการแสดงออกการมามิซานะทุกเช้าหลายคนก็เสียสละให้ความสำคัญกับการมาร่วมมิซาซึ่งพระสงฆ์ที่มาร่วมมิสซาที่วัดของเราพระสงฆ์ต่างมิสังก็ชมพี่น้องถึงความเชื่อความศรัทธาว่าจะพระสงฆ์นักบวชและการมาวัดมาวาของเราก็เยอะแล้วก็แต่งตัวสวยงามเพื่อให้เกียรติพระเจ้าวันธรรมดาก็มีเยอะนะหลายๆวัดมาแค่ไม่กี่คนนะวัดใหญ่ๆก็มีไม่กี่คนแต่ว่าขอพี่น้องรักษาความเชื่อนี้ต่อไปเราเป็นลูกของอคัทธุดามีคาแอนก็ทำตัวให้เหมาะสมกับการเป็นลูกของเทวดานะไม่ใช่ลูกเทวดาตามภาษาเพียงแต่ขอร้องภายนอกนะครับลูกเทวดาจริงๆเราไม่ใช่ลูกของลูซิเฟอร์หรือลูกของปีศาจเพราะฉะนั้นเราต้องปฏิบัติตัวให้สมกับการที่เราเป็นลูกของพระเจ้าขออคัทธุดามิคาแอนก็ขอให้อคัทธุดามิคาแอนได้ขอพรนะจากพระเป็นเจ้าให้พี่น้องทุกคนทุกครอบครัวได้มีความสุขความเจริญสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงเต็มเปี่ยมด้วยพรพระเป็นเจ้านะทั้งพี่น้องที่อยู่ที่นี่นะพี่น้องทางบ้านที่ยังเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สามารถมารวมมิสซาได้พี่น้องที่อยู่ต่างอำเภอต่างจังหวัดต่างประเทศก็ขอให้ได้รับพระคุณพระพรเช่นเดียวกันและขอให้พระเจ้าได้อวยพรพี่น้องทุกคนทุกครอบครัวด้วยเอาล่ะนะคุณพ่อถามนิดหนึ่งนะนะเป็นความรู้นิดหน่อยเทวดามีคาแอนนะมีเพศหญิงหรือเพศชายใครบอกว่าเป็นเพศชายยกมือขึ้นไพวอเทวดามีคาแอนเป็นผู้ชายยกมือขึ้นมีเพศชายยกมือขึ้นสูงๆนี่เป็นความรู้เอามือลงใครว่าเป็นผู้หญิงยกมือขึ้นเอาล่ะนี่เป็นนะความรู้นะให้กับพี่น้องเทวดาไม่มีเพศเทวดาเป็นของทุกคนนะทั้งเพศหญิงเพศชายเทวดาไม่มีเพศเพราะฉะนั้นตักบุญมีแคนเป็นอุปถัมภ์ของทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะส่วนผู้หญิงหลายคนใช้คำว่ามีคาแอนลาภาษาฝรั่งเศสก็มิเชลลามีคาแอนหรือมีแคนลาเพราะฉะนั้นทุกคนสามารถเลือกได้นะเทวดามีคาแอนไม่ใช่เป็นของผู้หญิงหรือว่าผู้ชายนะเป็นของทุกคนเพราะฉะนั้นพี่น้องที่ไม่เป็นผู้หญิงก็อยากจะเอาเธอมิเคลลาหรือว่ามิเชลลาก็ได้นะมีคาแอนลานะได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นจำไว้เทวดาไม่มีเพศเป็นของทุกเพศทุกวัยนะเทวดาเพราะฉะนั้นก็พี่น้องก็ดีละมีเทวดามีแคนมุกุปถัมภ์นะของพวกเราทุกคนทุกครอบครัวทั้งเพศชายเพศหญิงและคนที่ทุกวันนี้มีสองเพศก็เป็นได้นะพี่น้องก็ขอให้พระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคน ให้มีความสุขความเจริญตลอดไปครับขอพระเจ้าอวยพร
0: หลังจากนี้นะครับคุณพ่อมีแคนก็จะบทภาวนาและก็อวยพรหลังจากนั้นเราก็จะแห่พระรูปอัคคะเทวดามีแคนรอบวัดของเรานะครับขอเชิญผู้ที่จะแบกบุษบกอัคคะเทวดามีแคนนะครับท่านกำนันทั้งสองนะครับท่านกำนันเกียงไกรว่านป้อมกำนันประสิทธิ์บริบูรณ์และก็ผู้ช่วยคิดนะครับแล้วก็อาจารย์สำลิดกายราชนะครับเชิญที่บริเวณหน้าวัดเลยนะครับร่วมแห่บุษบกพระรูปอัคคะเทวดามีแคนเชิญพี่น้องยืน
1: เพิ่มอีกนิดหนึ่งนะคนที่มีชื่อมีคาแอนที่ออกมาเมื่อกี้ก็นำไปที่บ้านคุณพ่ออาจจะมีสายประคำให้ไปสวดเพิ่มแล้วก็วันที่29วันนี้เวลา10โมงครึ่งพระคุณเจ้าก็จะมาเป็นประธานในมิสซาโอกาสฉลองวัดภายในและก็มาให้เกียรติให้กับคณะวินเซนเดอร์ปอนด้วยและนอกจากนั้นวันที่29ซึ่งเป็นวันฉลองตรงวันก็ขอเชิญมีคาแอนทุกคนที่มีชื่อและพี่น้องที่สามารถมาร่วมมิสซาเช้าได้แล้วก็มิสซาอีกมิสซาหนึ่งเวลา10นาฬิกาก็เป็นพระคุณเจ้าตุลเวลเดชเพราะฉะนั้นในมิสซาเช้าของวันที่29วันอังคารก็ทางคุณพ่อจะมีของขวัญให้นิดหน่อยสำหรับคนที่มาร่วมมิสซาเช้านะครับก็ขอเชิญพี่น้องมาร่วมนะแสดงความเชื่อความศรัทธาด้วยกันฉลองตรงวันคือ29นะครับวันนี้เราเลื่อนมาในระดับวัดในวันนี้วันอาทิตย์แล้วก็มิสซา10นาฬิกาก็พระคุณเจ้าอันตุนวเรศจะมาถวายมิสซาเพื่อให้กับนักเรียนนะทุกคนนะครับนะเป็นการฉลองวัดภายในของบรรดานักเรียนและผู้ที่สามารถมาร่วมได้นะก็ขอเชิญชวนพี่น้องด้วยให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าขอให้ศีลศักดิ์สิทธิ์นี้ฟื้นฟูร่างกายและจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อจะได้ร่วมรับทรมานกับพระบุตรประกาศถึงการสิ้นพระชนของพระองค์ท่านและมีส่วนรับพระสิริรุ่งโรจน์เป็นมรดกร่วมกับพระองค์ผู้ทรงจำเริญและของราชตลอดนิรันดร
2: ์อาเมน
1: พระเจ้าสถิตกับท่าน
2: และสถิตกับท่านด้วย
1: ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพรแก่ท่าน
2: อาเมน
1: พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณสิ้นสุดแล้วพระน้องกลับไปเจริญชีวิตตามพระวาจาของพระเจ้าและดำรงอยู่ในความรักของพระกิสเจ้าเถิด

พระพักตร์ยิ่งนักสันตามารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอา

0: ทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: ข้าแต่อัครเทวดามีคาแอน
0: โปรดปกป้องเราในการรบโปรดพิทักษ์เราในยุทธนาการกับความชั่วและกลอุบายของปีศาจเราวิงวอนขอพระเป็นเจ้าทรงบังคับมันไว้ข้าแต่จอมทัพสวรรค์จง

บทอ่านจากพระวรสารเรื่องบุญมัทธิวบทที่21ข้อที่28ถึงข้อที่32เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาหัวหน้าสมณะและผู้อาวุโสของประชาชนว่าท่านทั้งหลายคิดเห็นอย่างไรชายคนหนึ่งมีบุตรสองคนเขาไปพบบุตรคนแรกพูดว่าลูกเอ๋ยวันนี้จงไปทำงานในสวนองุ่นเถิดบุตรตอบว่าลูกไม่อยากไปแต่ต่อมาก็เปลี่ยนใจและไปทำงานพ่อจึงไปพบบุตรคนที่สองพูดอย่างเดียวกันบุตรคนที่สองตอบว่าครับพ่อแต่แล้วก็ไม่ได้ไปสองคนนี้ใครตามใจพ่อพวกเขาตอบว่าคนแรกพระเยซูเจ้าจึงตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าคนเก็บภาษีและหญิงโสเภณีจะเข้าสู่พระอาณาจักรของพระเจ้าก่อนท่านเพราะยอห์นได้มาพบท่านชี้หนทางแห่งความชอบธรรมท่านก็ไม่เชื่อยอห์นส่วนคนเก็บภาษีและหญิงโสเภณีเชื่อแต่ท่านทั้งหลายเห็นดังนี้แล้วก็ยังคงไม่เปลี่ยนใจมาเชื่อยอห์น

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอาทิตย์สัปดาห์ที่26เทศกาลธรรมดาพระบุญเปาโลเตือนชุมชนให้เป็นหนึ่งเดียวกันและยินดีรับใช้ด้วยความรักต่อกันพระเยซูเจ้าทรงวางพระแบบฉบับให้เราเห็นท่านยังเตือนคริสตชนให้เป็นเหมือนพระคริสต์เจ้าและรู้ไว้ว่าไม่มีทางอื่นใดที่จะไปสู่ความรอดได้นอกจากผ่านทางองค์พระเยซูเจ้าเป็นพระวรสารวันนี้การกลับใจเป็นประตูไปสู่พระอาณาจักรของพระเจ้าชาวยิวเป็นประชากรที่พระเจ้าทรงเลือกสรรเขาตอบรับพระเจ้าแต่แล้วไม่ถือคำพูดคนเก็บภาษีและคนบาปรู้ว่าตนเดินทางผิดมาจึงได้ฟังพระเจ้าและเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนวันนี้ในพระคัมภีร์เราเห็นการเปรียบเทียบสองจำพวกทั้งสองจำพวกไม่ใช่คนดีแต่คนที่เชื่อฟังบิดาในที่สุดเขาดีกว่าอีกคนหนึ่งคนที่พูดดีแต่ไม่ทำก็ไร้คุณค่าคนที่ทำตามพระวาจาของพระเจ้าเท่านั้นดีกว่าคนที่สัญญาแล้วไม่ทำดังนั้นคริสตชนที่ดีคือคนที่กระทำตามที่ตนสัญญาไว้กับพระเจ้าเราสัญญาไว้กับพระเจ้าว่าเราจะเดินไปกับพระเจ้าทุกวันจนตลอดชีวิตขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ

บทอ่านจากพระวรสารเรื่องบุญมัทธิวบทที่21ข้อที่28ถึงข้อที่32เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาหัวหน้าสมณะและผู้อาวุโสของประชาชนว่าท่านทั้งหลายคิดเห็นอย่างไรชายคนหนึ่งมีบุตรสองคนเขาไปพบบุตรคนแรกพูดว่าลูกเอ๋ยวันนี้จงไปทำงานในสวนองุ่นเถิดบุตรตอบว่าลูกไม่อยากไปแต่ต่อมาก็เปลี่ยนใจและไปทำงานพ่อจึงไปพบบุตรคนที่สองพูดอย่างเดียวกันบุตรคนที่สองตอบว่าครับพ่อแต่แล้วก็ไม่ได้ไปสองคนนี้ใครตามใจพ่อพวกเขาตอบว่าคนแรกพระเยซูเจ้าจึงตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าคนเก็บภาษีและหญิงโสเภณีจะเข้าสู่พระอาณาจักรของพระเจ้าก่อนท่านเพราะยอห์นได้มาพบท่านชี้หนทางแห่งความชอบธรรมท่านก็ไม่เชื่อยอห์นส่วนคนเก็บภาษีและหญิงโสเภณีเชื่อแต่ท่านทั้งหลายเห็นดังนี้แล้วก็ยังคงไม่เปลี่ยนใจมาเชื่อยอห์น

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอาทิตย์สัปดาห์ที่26เทศกาลธรรมดาพระบุญเปาโลเตือนชุมชนให้เป็นหนึ่งเดียวกันและยินดีรับใช้ด้วยความรักต่อกันพระเยซูเจ้าทรงวางพระแบบฉบับให้เราเห็นท่านยังเตือนคริสตชนให้เป็นเหมือนพระคริสต์เจ้าและรู้ไว้ว่าไม่มีทางอื่นใดที่จะไปสู่ความรอดได้นอกจากผ่านทางองค์พระเยซูเจ้าท่านพระวรสารวันนี้การกลับใจเป็นประตูไปสู่พระอาณาจักรของพระเจ้าชาวยิวเป็นประชากรที่พระเจ้าทรงเลือกสรรเขาตอบรับพระเจ้าแต่แล้วไม่ถือคำพูดคนเก็บภาษีและคนบาปรู้ว่าตนเดินทางผิดมาจึงได้ฟังพระเจ้าและเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนวันนี้ในพระคัมภีร์เราเห็นการเปรียบเทียบสองจำพวกทั้งสองจำพวกไม่ใช่คนดีแต่คนที่เชื่อฟังบิดาในที่สุดเขาดีกว่าอีกคนหนึ่งคนที่พูดดีแต่ไม่ทำก็ไร้คุณค่าคนที่ทำตามพระวาจาของพระเจ้าเท่านั้นดีกว่าคนที่สัญญาแล้วไม่ทำดังนั้นคริสตชนที่ดีคือคนที่กระทำตามที่ตนสัญญาไว้กับพระเจ้าเราสัญญาไว้กับพระเจ้าว่าเราจะเดินไปกับพระเจ้าทุกวันจนตลอดชีวิตขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสั่ง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดที่สมัครเป็นสมาชิกชสคประจำเดือนสิงหาคมนะครับมีสมาชิกปัจจุบันจำนวน 108,838 คนสมาชิกสมัครใหม่ในเดือนที่แล้ว480คนและเสียชีวิต252รายญาติผู้เสียชีวิตก็จะได้รับเงินช่วยเหลือเงินสงเคราะห์จำนวน 136,005 บาท 60 สตางค์และรับค่าพิธีกรรมทางศาสนาอีก 1,000 บาทรวมรับสุทธิ 131,605 บาท 60 สตางค์เงินสงเคราะห์เรียกเก็บสมาชิกรายละ315บาทอาสนวิหารอัครเทวดามีแขกเอาท่าแร่จัดแข่งขันกีฬาเซนไมเคิลคัพครั้งที่4ระดับอัครสังคมณฑลท่าแร่หนองแสงในวันที่26กันยายนณลานกีฬาศาลามาติโน่โดยมีการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆวอลเลย์บอลเยาวชนอายุ13ปีอายุ16ปีและหญิงไม่จำกัดอายุชายไม่จำกัดอายุนะครับประเภทวอลเลย์บอลส่วนประเภทเสปัตตะกร้อชายและเสปัตตะกร้อหญิงนอกจากนั้นก็ยังมีการแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 มี3รุ่นรุ่นเยาวชนอายุ18ปีรุ่นเยาวชนอายุ23ปีและรุ่นประชาชนทั่วไปนอกจากนั้นก็มีการแข่งขันแบดมินตันชายคู่หญิงคู่และคู่ผสมและการแข่งขันฟุตบอลเด็กนักเรียนคำสอนด้วยนะครับวันที่26กันยายน2526นี้ณลานกีฬาศาลามาติโน่ตำบลท่าแร่อัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงขอเชิญร่วมฉลองวัดมารีสมภพกุดจอกใหญ่ตำบลวาใหญ่อำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา10:30 นาทีในเดือนหน้าตุลาคมครับวันเสาร์ที่3ตุลาคมขอเชิญร่วมฉลองอารามการิสกาปูชินท่าแร่โอกาสฉลอง800ปีมรณกรรมของท่านบุญฟรังซิสและฉลอง25ปีการปฏิญาณตนการเป็นนักบวชของคุณพ่อรพสิทธิ์ทองคำคุณพ่อพนมกรสง่าวงศ์ณอารามกาปูชินท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครพิธีบูชาขอพระคุณเวลา 10:30 นาทีเสร็จพิธีก็ขอเชิญรับหนังสือที่ระลึกโอกาส800ปีมรณกรรมของท่านนักบุญฟรังซิสตลอดจนรับประทานอาหารร่วมกันและซิสเตอร์ก็ฝากบอกบุญมายังคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านที่เคารพขอโรงทานโรงอาหารโรงน้ำดื่มมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับวันเสาร์ที่10ตุลาคมขอเชิญร่วมฉลองบ้านเนนฟาติมาท่าแร่และพิธีบวชเป็นพระสงฆ์ของสังฆนุกรยอนสิทธิศักดิ์บุญเชิดพิธีบูชาขอพระคุณเวลา 10:00 นที่บ้านเนนฟาติมาท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครส่วนวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมขอเชิญฉลองวัดพระหฤทัยคู่สกลนครคุณพ่ออธิพงษ์แสนสุริวงศ์เจ้าอาวาสพิธีบูชาขอพระคุณเวลา 11:00 นและเช่นเดียวกันครับปิดท้ายเดือนตุลาคมขอเชิญร่วมพิธีเปิดเสกวัดใหม่วัดนักบุญยูดาดอนเชียงคูนพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10:00 นอัสนวิหารอัครเทวดามีแขกเอาท่าแร่ประกาศวันสมโภชนักบุญทั้งหลายระลึกถึงผู้ล่วงลับหรือวันจุดเทียนปีนี้แล้วนะครับวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนเวลา 19:00 นมิสาเอกกวานส่วนวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนเวลา 6:00 นมิสาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับณสุสานวัดอัครเทวดามีแขกเอาท่าแร่วัดพระวิสุทธิวงศ์นิรมัยโดยคุณพ่อวิรพงษ์โพธิมนก็ขอเชิญสัตบุรุษชาวนิรมัยและพี่น้องสัตบุรุษชาวโชคอํานวยร่วมมิสาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ดวงวิญญาณญาติพี่น้องผู้ล่วงลับในวันศุกร์ที่30ตุลาคมเวลา 19:30 นาทีมิสาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับที่สุสานพระวิสุทธิวงศ์นิรมัยประธานพิธีโดยคุณพ่อหาตชัยวงมาแสนครับส่วนวันเสาร์ที่31ตุลาคมเวลา 7:00 นมิสาอุทิศให้กับผู้ล่วงลับและเสกสุสานที่สุสานพระวิสุทธิวงศ์นิรมัยโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจรีประธานพิธีวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนครับมิสาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับเสกสุสานวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียบัญโชคอํานวยตำบลวังตะมัวอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมโดยมีคุณพ่อชานลงผันพลีประธานพิธี

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349
1: 0985-315-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115
0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการบทบาทคาทอลิกไทยควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

0: พระวาจาของพระเจ้าประจำวันอาทิตย์ที่27กันยายนสัปดาห์ที่26เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากหนังสือประกาศกเอเซเคียลบทที่18ข้อ25ถึง28พระเจ้าตรัสดังนี้ว่าท่านพูดว่าวิธีการขององค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ยุติธรรมพงศ์พันธุ์อิสราเอลเอ๋ยจงฟังเธอวิธีการของเราไม่ยุติธรรมหรือวิธีการของท่านไม่ยุติธรรมเมื่อผู้ชอบธรรมเปลี่ยนใจไม่ปฏิบัติความชอบธรรมมาทำผิดเขาจะต้องตายเพราะการนี้เขาจะต้องตายเพราะความผิดที่เขาได้ทำถ้าคนชั่วร้ายเลิกทำความชั่วร้ายที่เขาได้ทำมาปฏิบัติความยุติธรรมและความชอบธรรมเขาก็จะรักษาชีวิตของตนไว้เขาเลือกจะเลิกการล่วงละเมิดทั้งหมดที่เคยทำเขาจะมีชีวิตอย่างแน่นอนเขาจะไม่ต้องตายบทอ่านจากจดหมายน้ำบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวฟิลิปปีบทที่2ข้อ1ถึง5พี่น้องถ้าท่านได้รับกำลังใจจากการเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสต์เจ้าถ้าท่านได้รับกำลังใจจากความรักถ้าท่านเป็นหนึ่งเดียวกันในพระจิตเจ้าถ้าท่านเห็นอกเห็นใจสงสารกันท่านจงทำให้ข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างเต็มเปี่ยมโดยการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมีความรักแบบเดียวกันมีความรู้สึกนึกคิดอย่างเดียวกันอย่ากระทำการใดเพื่อชิงดีกันหรือเพื่อโอ้อวดแต่จงถ่อมตนคิดว่าผู้อื่นดีกว่าตนอย่าเห็นแก่ผลประโยชน์ของตนฝ่ายเดียวจงเห็นแก่ผลประโยชน์ของผู้อื่นด้วยจงมีความรู้สึกนึกคิดเช่นเดียวกับที่พระคริสต์เยซูทรงมีเธอบทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของน้ำบุญมัทธิวบทที่21ข้อ28ถึง32เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาหัวหน้าสัมมนาและผู้อาวุโสของประชาชนว่าท่านทั้งหลายคิดเห็นอย่างไรชายคนหนึ่งมีบุตรสองคนเขาไปพบบุตรคนแรกพูดว่าลูกเอ๋ยวันนี้จงไปทำงานในสวนองุ่นเถิดบุตรตอบว่าลูกไม่อยากไปแต่ต่อมาก็เปลี่ยนใจและไปทำงานพ่อจึงไปพบบุตรคนที่สองพูดอย่างเดียวกันบุตรคนที่สองตอบว่าครับพ่อแต่แล้วก็ไม่ได้ไปสองคนนี้ใครทำตามใจพ่อพวกเขาตอบว่าคนแรกพระเยซูเจ้าจึงตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าคนเก็บภาษีและหญิงโสเภณีจะเข้าสู่พระอาณาจักรของพระเจ้าก่อนท่านเพราะยอนได้มาพบท่านชี้หนทางแห่งความชอบธรรมท่านก็ไม่เชื่อยอนส่วนคนเก็บภาษีและหญิงโสเภณีเชื่อแต่ท่านทั้งหลายเห็นดังนี้แล้วก็ยังคงไม่เปลี่ยนใจมาเชื่อยอน
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระสัทธาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับสุขสันต์วันพระเจ้าครับท่านผู้ฟังเรากำลังติดตามเรื่องเล่าจากพระวรสารโดยนบุญมัทธิวสัปดาห์นี้เรามาถึงอุปมาชุดหนึ่งที่แสดงให้เห็นปฏิกิริยาของชาวอิสราเอลต่อการเทศของพระเยซูเจ้าผู้นิพนธ์พระวสารสหทัตทั้ง3ท่านเล่าเรื่องคนเช่าสวนชั่วร้ายที่เป็นฆาตกรเรื่องนี้เป็นประเด็นร้อนของการสนทนาระหว่างพระเยซูเจ้ากับผู้มีอำนาจที่กรุงเยรูซาเล็มมัทธิวก็เพิ่มอุปมาเข้าไปอีก2เรื่องเรื่องหนึ่งคืออุปมาเรื่องบุตรสองคน ที่มัทธิวใส่ไว้ก่อนเรื่องคนเช่าสวนชั่วร้ายส่วนอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องงานวิวาหมงคลมัทธิวใส่ไว้ข้างหลังอุปมาเรื่องดังกล่าวตลอด3สัปดาห์ติดต่อกันเราจะอ่านอุปมาชุดนี้และในสัปดาห์ที่26เทศกาลธรรมดานี้เราอ่านอุปมาเรื่องแรกเกี่ยวกับบุตร2คนที่มีความแตกต่างกันทั้งในท่าทีคำพูดและการกระทำเรื่องเล่ากล่าวถึงบิดาผู้หนึ่งซึ่งมีสวนองุ่นบิดาบอกลูกชายคนแรกให้ไปทำงานในสวนองุ่นเขาตอบพ่อว่าลูกไม่อยากไปแต่ต่อมาก็เปลี่ยนใจแล้วก็ไปทำงานส่วนลูกชายคนที่สองตอบบิดาว่าครับพ่อแต่แล้วก็ไม่ได้ไปประเด็นของเรื่องก็คือการกลับใจหรือการเปลี่ยนใจพระเยซูเจ้าทรงเล่าอุปมาเรื่องนี้ให้บรรดาหัวหน้าสมณะและบรรดาผู้อาวุโสของประชาชนฟังเพื่อเป็นตัวอย่างของการเปลี่ยนใจหรือการกลับใจพระองค์ตรัสอย่างชัดเจนว่าบรรดาคนเก็บภาษีและหญิงโสเภณีจะเข้าสู่พระอาณาจักรของพระเจ้าก่อนพวกเขา การที่คนเก็บภาษีและหญิงโสเภณีมีโอกาสเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้าก่อนบรรดาหัวหน้าสมณะและบรรดาผู้อาวุโสไม่ใช่เพราะพวกเขาเป็นคนบาปแต่เพราะพวกเขาเปลี่ยนใจหรือกลับใจเพราะเชื่อคำเทศของยอห์นผู้ทำพิธีล้างก่อนที่พระเยซูเจ้าเสด็จมายอห์นผู้ทำพิธีล้างก็ประกาศเรื่องการมาถึงของพระอาณาจักรท่านได้รับการต้อนรับจากหลายคนแต่บางคนก็ปฏิเสธพระเยซูเจ้าทรงเตือนพวกเขาให้ระลึกถึงเรื่องนี้เมื่อคนเก็บภาษีและหญิงโสเภณีได้ยินคำเทศของยอห์นก็ได้เปลี่ยนวิธีการดำเนินชีวิตเลิกดำเนินชีวิตในบาปและรับพระอาณาจักรของพระเจ้าส่วนบรรดาผู้นำทางศาสนาไม่รู้สึกแม้แต่จะเป็นทุกข์จึงไม่เชื่อยอห์นดังนั้นการเป็นทุกข์ซึ่งหมายถึงการเสียใจที่ได้กระทำความผิดจึงเป็นสิ่งที่สำคัญหากเขาไม่ยอมรับว่าได้ทำผิดก็ไม่เป็นทุกข์เสียใจในความผิดนั้นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นจะไม่มีการยอมรับพระอาณาจักรถ้าไม่ยอมรับว่าตนเป็นคนบาปเขาจะไม่เปลี่ยนวิถีชีวิตการยอมรับด้วยปากเท่านั้นยังไม่พอยังต้องแสดงออกมาทางการกระทำด้วยส่วนบทอ่านที่1วันนี้เป็นบทอ่านจากหนังสือของประกาศเอเสเคียลบทที่18เอเสเคียลเป็นประกาศกเป็นสมณะมีวาทะแหลมคมเป็นนักคิดผู้ยิ่งใหญ่ความคิดของท่านมีอิทธิพลต่อความคิดของชาวอิสราเอลร่วมสมัยเป็นอย่างมากในบทนี้ท่านเน้นย้ำเรื่องความรับผิดชอบส่วนบุคคลในความคิดของท่านมนุษย์แต่ละคนต้องรับผิดชอบการเลือกของตนท่านประกาศกนำเสนอ2กรณีกรณีแรกถ้าคนหนึ่งประพฤติดีเป็นคนชอบธรรมต่อมาเกิดเปลี่ยนใจเลิกเป็นคนชอบธรรมกระทำความชั่วเขาก็มีความผิดแม้ได้ทำความดีมาก่อนแต่ภายหลังเลือกกระทำความชั่วเขาต้องตายเพราะความชั่วที่ได้กระทำตรงข้ามถ้าคนชั่วเลิกทำความชั่วหันมาประพฤติความยุติธรรมและความชอบธรรมเขาก็จะรักษาชีวิตของตนไว้เขาเลือกจะเลิกการล่วงละเมิดทั้งหมดที่เคยทำเขาจะมีชีวิตอย่างแน่นอนเขาจะไม่ต้องตายประกาศเอเสเคียลชี้เห็นว่าการสำนึกผิดและการเปลี่ยนพฤติกรรมจากการทำความชั่วมาทำความดีนั้นเป็นเรื่องสำคัญพระวจาของพระเจ้าเชิญชวนเราให้ไตร่ตรองเรื่องนี้พระวจาของพระองค์สัมผัสส่วนลึกของจิตใจและนำเราสู่การเปลี่ยนแปลงหากในชีวิตของเราไม่มีการเปลี่ยนแปลงซะเลยถ้าพระวจาที่เราฟังไม่ทำให้เราเปลี่ยนชีวิต ไปสู่สภาพดีกว่าที่ดีกว่าแต่กลับจะแย่ลงตอนนั้นเราจะอยู่ในสถานะที่เลวร้ายแบบผู้นำของชาวอิสราเอลที่ต่อต้านพระเจ้าพวกเขากล่าวว่าวิธีการของพระองค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นไม่ยุติธรรมท่านประกาศตอบเขาว่าวิธีการของพระเจ้าไม่ยุติธรรมหรือวิธีการของพวกเขาไม่ยุติธรรมกันแน่ความคิดของพวกเขาบิดเบี้ยวดีแต่พูดชอบโอ้อวดท่าดีทีเหลวไม่มีแก่นสารนี่คือคุณค่าที่พวกเขายึดถือส่วนบทความที่2เป็นจดหมายถึงชาวฟิลิปปีเราเริ่มอ่านจดหมายฉบับนี้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วและจะอ่านต่อไปอีกระยะหนึ่งเป็นตัวบทที่มีความมั่งคั่งซึ่งเราคุ้นเคยกันดีนบุญเปาโลเขียนจดหมายฉบับนี้ถึงกลุ่มคริสตจักรที่เมืองฟิลิปปีในประเทศกรีซท่านมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพวกเขาในตัวบทที่เราอ่านกันวันนี้ท่านอัครสาวกเชิญกลุ่มคริสตจักรให้ประพฤติตนห่างไกลจากการชิงดีชิงเด่นหรือการทำเพื่อโอ้อวดกันแต่จงถ่อมตนคิดว่าผู้อื่นดีกว่าตนอย่าเห็นแก่ผลประโยชน์ของตนฝ่ายเดียวจงเห็นแก่ผลประโยชน์ของผู้อื่นด้วยจงมีความรู้สึกนึกคิดเช่นเดียวกับที่พระเยซูทรงมีเถิดนี่คือท่าทีที่คริสตชนต้องมีกล่าวคือเป็นเหมือนพระคริสตเจ้าซึมซับรับเอาความคิดของพระคริสตเจ้ามาเป็นของตนพระองค์ทรงมีท่าทีอันลึกซึ้งของบุตรผู้นอบน้อมเชื่อฟังที่ตอบรับสิ่งที่พระบิดาทรงมีพระประสงค์ให้กระทำท่านอัครสาวกยังได้เพิ่มบทเพลงสรรเสริญพระคริสตเจ้าเข้าไปด้วยบทเพลงนี้กล่าวถึงพระคริสต์เยซูซึ่งถึงแม้ว่าพระองค์ทรงมีธรรมชาติพระเจ้าพระองค์ก็ไม่ได้ทรงถือว่าศักดิ์ศรีเสมอพระเจ้านั้นเป็นสมบัติที่จะต้องหวงแหนแต่ทรงสละพระองค์จนหมดสิ้นทรงรับสภาพดุจทาสเป็นมนุษย์ดุจเราทรงแสดงพระองค์ในธรรมชาติมนุษย์ทรงถ่อมพระองค์จนถึงกับทรงยอมรับแม้ความตายเป็นความตายบนไม้กางเขนเพราะเหตุนี้แหละพระเจ้าจึงทรงเทิดทูนพระองค์ขึ้นสูงส่งและประทานพระนามให้แก่พระองค์พระนามนี้ประเสริฐกว่านามอื่นใดทั้งสิ้นตัวบทนี้เป็นตัวบทที่เราอ่านในวันอาทิตย์ใบลานในพระทรมานของพระเยซูเจ้าตัวบทนี้ถูกนำมาให้เราอ่านอีกครั้งในสัปดาห์นี้เพื่อเตือนเราว่าเราต้องมีความรู้สึกนึกคิดเช่นเดียวกับพระคริสต์เจ้าซึ่งหากเราไม่มีความรู้สึกนึกคิดเช่นพระองค์ก็จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องรู้สึกสำนึกและเปลี่ยนแปลงตัวเราให้เป็นเหมือนกับพระองค์ขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักตร์แจ่มใสต่อท่านและโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักตร์มายังท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทอญอาเมน

0: คุณสังเกตไหมว่าคนที่มาช้ามักจะมีหน้าตาแจ่มใสกว่าคนที่ต้องรอเขาคุณสังเกตไหมว่าคนที่มาช้ามักจะมีหน้าตาแจ่มใสกว่าคนที่ต้องรอเขา
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

บทอ่านจากพระวรสารทั้งบุญมัทธิวบทที่21ข้อที่28ถึงข้อที่32เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาหัวหน้าสมณะและผู้อาวุโสของประชาชนว่าท่านทั้งหลายคิดเห็นอย่างไรชายคนหนึ่งมีบุตรสองคนเขาไปพบบุตรคนแรกพูดว่าลูกเอ๋ยวันนี้จงไปทำงานในสวนองุ่นเถิดบุตรตอบว่าลูกไม่อยากไปแต่ต่อมาก็เปลี่ยนใจและไปทำงานพ่อจึงไปพบบุตรคนที่สองพูดอย่างเดียวกันบุตรคนที่สองตอบว่าครับพ่อแต่แล้วก็ไม่ได้ไปสองคนนี้ใครตามใจพ่อพวกเขาตอบว่าคนแรกพระเยซูเจ้าจึงตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าคนเก็บภาษีและหญิงโสเภณีจะเข้าสู่พระอาณาจักรของพระเจ้าก่อนท่านเพราะยอห์นได้มาพบท่านชี้หนทางแห่งความชอบธรรมท่านก็ไม่เชื่อยอห์นส่วนคนเก็บภาษีและหญิงโสเภณีเชื่อแต่ท่านทั้งหลายเห็นดังนี้แล้วก็ยังคงไม่เปลี่ยนใจมาเชื่อยอห์น

0: คำให้กำลังใจหนึ่งคำเมื่อคนหนึ่งล้มเหลวมีค่ามากกว่าหนังสือชมเชยหนึ่งเล่มเมื่อเขาประสบความสำเร็จบิ๊กและพิซซิสคำให้กำลังใจหนึ่งคำเมื่อคนหนึ่งล้มเหลวมีค่ามากกว่าหนังสือชมเชยหนึ่งเล่มเมื่อเขาประสบความสำเร็จบิ๊กและพิซซิส
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ปนจะพบทางที่จะทำสิ่งที่เราให้กำลังใจไม่ใช่ที่เราถากถางเขาปนจะพบทางที่จะทำสิ่งที่เราให้กำลังใจไม่ใช่ที่เราถากถางเขา
1: หนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอาทิตย์สัปดาห์ที่26เทศกาลธรรมดาพระบุญเปาโลเตือนชุมชนให้เป็นหนึ่งเดียวกันและยินดีรับใช้ด้วยความรักต่อกันพระเยซูเจ้าทรงวางพระแบบฉบับให้เราเห็นท่านยังเตือนคริสตชนให้เป็นเหมือนพระคริสต์เจ้าและรู้ไว้ว่าไม่มีทางอื่นใดที่จะไปสู่ความรอดได้นอกจากผ่านทางองค์พระเยซูเจ้าส่วนพระวรสารวันนี้การกลับใจเป็นประตูไปสู่พระอาณาจักรของพระเจ้าชาวยิวเป็นประชากรที่พระเจ้าทรงเลือกสรรเขาตอบรับพระเจ้าแต่แล้วไม่ถือคำพูดคนเก็บภาษีและคนบาปรู้ว่าตนเดินทางผิดมาจึงได้ฟังพระเจ้าและเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนวันนี้ในพระคัมภีร์เราเห็นการเปรียบเทียบสองจำพวกทั้งสองจำพวกไม่ใช่คนดีแต่คนที่เชื่อฟังบิดาในที่สุดเขาดีกว่าอีกคนหนึ่งคนที่พูดดีแต่ไม่ทำก็ไร้คุณค่าคนที่ทำตามพระวาจาของพระเจ้าเท่านั้นดีกว่าคนที่สัญญาแล้วไม่ทำดังนั้นคริสตชนที่ดีคือคนที่กระทำตามที่ตนสัญญาไว้กับพระเจ้าเราสัญญาไว้กับพระเจ้าว่าเราจะเดินไปกับพระเจ้าทุกวันจนตลอดชีวิตขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-

บทอ่านจากพระวรสารเรื่องบุญมัทธิวบทที่21ข้อที่28ถึงข้อที่32เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาหัวหน้าสมณะและผู้อาวุโสของประชาชนว่าท่านทั้งหลายคิดเห็นอย่างไรชายคนหนึ่งมีบุตรสองคนเขาไปพบบุตรคนแรกพูดว่าลูกเอ๋ยวันนี้จงไปทำงานในสวนองุ่นเถิดบุตรตอบว่าลูกไม่อยากไปแต่ต่อมาก็เปลี่ยนใจและไปทำงานพ่อจึงไปพบบุตรคนที่สองพูดอย่างเดียวกันบุตรคนที่สองตอบว่าครับพ่อแต่แล้วก็ไม่ได้ไปสองคนนี้ใครตามใจพ่อพวกเขาตอบว่าคนแรกพระเยซูเจ้าจึงตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าคนเก็บภาษีและหญิงโสเภณีจะเข้าสู่พระอาณาจักรของพระเจ้าก่อนท่านเพราะยอห์นได้มาพบท่านชี้หนทางแห่งความชอบธรรมท่านก็ไม่เชื่อยอห์นส่วนคนเก็บภาษีและหญิงโสเภณีเชื่อแต่ท่านทั้งหลายเห็นดังนี้แล้วก็ยังคงไม่เปลี่ยนใจมาเชื่อยอห์น

วัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอาทิตย์สัปดาห์ที่26เทศกาลธรรมดาพระบุญเปาโลเตือนชุมชนให้เป็นหนึ่งเดียวกันและยินดีรับใช้ด้วยความรักต่อกันพระเยซูเจ้าทรงวางพระแบบฉบับให้เราเห็นท่านยังเตือนคริสตชนให้เป็นเหมือนพระคริสต์เจ้าและรู้ไว้ว่าไม่มีทางอื่นใดที่จะไปสู่ความรอดได้นอกจากผ่านทางองค์พระเยซูเจ้าท่านพระวรสารวันนี้การกลับใจเป็นประตูไปสู่พระอาณาจักรของพระเจ้าชาวยิวเป็นประชากรที่พระเจ้าทรงเลือกสรรเขาตอบรับพระเจ้าแต่แล้วไม่ถือคำพูดคนเก็บภาษีและคนบาปรู้ว่าตนเดินทางผิดมาจึงได้ฟังพระเจ้าและเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนวันนี้ในพระคัมภีร์เราเห็นการเปรียบเทียบสองจำพวกทั้งสองจำพวกไม่ใช่คนดีแต่คนที่เชื่อฟังบิดาในที่สุดเขาดีกว่าอีกคนหนึ่งคนที่พูดดีแต่ไม่ทำก็ไร้คุณค่าคนที่ทำตามพระวาจาของพระเจ้าเท่านั้นดีกว่าคนที่สัญญาแล้วไม่ทำดังนั้นคริสตชนที่ดีคือคนที่กระทำตามที่ตนสัญญาไว้กับพระเจ้าเราสัญญาไว้กับพระเจ้าว่าเราจะเดินไปกับพระเจ้าทุกวันจนตลอดชีวิตขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอาทิตย์สัปดาห์ที่26เทศกาลธรรมดาพระบุญเปาโลเตือนชุมชนให้เป็นหนึ่งเดียวกันและยินดีรับใช้ด้วยความรักต่อกันพระเยซูเจ้าทรงวางพระแบบฉบับให้เราเห็นท่านยังเตือนคริสตชนให้เป็นเหมือนพระคริสต์เจ้าและรู้ไว้ว่าไม่มีทางอื่นใดที่จะไปสู่ความรอดได้นอกจากผ่านทางองค์พระเยซูเจ้าเป็นพระวรสารวันนี้การกลับใจเป็นประตูไปสู่พระอาณาจักรของพระเจ้าชาวยิวเป็นประชากรที่พระเจ้าทรงเลือกสรรเขาตอบรับพระเจ้าแต่แล้วไม่ถือคำพูดคนเก็บภาษีและคนบาปรู้ว่าตนเดินทางผิดมาจึงได้ฟังพระเจ้าและเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนวันนี้ในพระคัมภีร์เราเห็นการเปรียบเทียบสองจำพวกทั้งสองจำพวกไม่ใช่คนดีแต่คนที่เชื่อฟังบิดาในที่สุดเขาดีกว่าอีกคนหนึ่งคนที่พูดดีแต่ไม่ทำก็ไร้คุณค่าคนที่ทำตามพระวาจาของพระเจ้าเท่านั้นดีกว่าคนที่สัญญาแล้วไม่ทำดังนั้นคริสตชนที่ดีคือคนที่กระทำตามที่ตนสัญญาไว้กับพระเจ้าเราสัญญาไว้กับพระเจ้าว่าเราจะเดินไปกับพระเจ้าทุกวันจนตลอดชีวิตก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการชุมชนขนลุกทุ่งดำเนินรายการโดยประสงค์เนื่องทอง
1: เนื่องทอง

ถ้าบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยกราบงามๆด้วยความเคารพด้วยความขึ้นฮอดขึ้นถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพมื้อนี้วันอาทิตย์ที่27กันยายนขอส่งความสุขความมนต์ซื้นมายังอีโพอีเมคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพนะครับปกติแล้ววันธรรมดาเวลา 10:00 นก็เป็นรายการของต้อยสมจิตมังกายแต่วันอาทิตย์มื้อนี้หนุ่มน้อยคนผู้ไทยขอกลับมารับหน้าที่ดำเนินรายการเด้อส่งมอบความสุขความมนต์ซื่นถึงอีเมคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาติดตามรับฟังทาง FM 104.5 MHz วิทยุมิสังเตแหนองแสงซึ่งอำนวยการผลิตโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีผู้รับใสสามัญธรรมดานายชุมพาแห่งแดนมรณะสักขีพร้อมพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสติสุขนิรันดร์พระคุณเจ้าตาที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของเราขอบคุณคณะกรรมการบริหารของเราและก็ประธานที่ปรึกษาของเรานะครับคุณพ่อทวีชัยศรีวรกุลคุณพ่ออุปสังคราชและก็คณะคุณพ่อที่ปรึกษาคุณพ่อเฉลิมศิลป์จันลาคุณพ่อชำนาญบัวขันคุณพ่อปกพลมหัตกุลคุณพ่อกฤษดาว่องไวและผมนุ่มน้อยคนผู้ไทยมื้อนี้รับหน้าที่ดำเนินรายการสดตรงจากท่าแร่เมืองศาสนาพลังศรัทธาในพระเจ้าทรงกระจายเสียงผ่านคลื่นความถี่ FM 104.5 MHz และกระทั่งระบบออนไลน์ของเราทุกช่องทางและก็รวมไปถึงพี่น้องที่ติดตามทาง FM 88.25 MHz นาโพเรดิโอนำเด้อฝากความสุขความมนต์ซื่นหาพี่น้องมื้อนี้กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศฝนสิตกได้บานเฮาเพียงร้อยละ60ของพื้นที่แต่บ่มีสกลเฮาได้อีแม่เอ้ยนครเฮาก็บ่มีเนาะมันละยาวไปสิตกอีทีนึงก็คือวันที่28มื้ออื่นร้อยละ60ถึงร้อยละ80ของพื้นที่แต่กับบ่แน่คือกันสิตกบ้านเฮาหรือบ่แต่ว่าเมื่อคืนนี้กับมื้อสงเสาร์นี่ลิ้นมาได้ทางนาโพฝนตกลิ้นอีเมเอ่ยทั้งแต่แหตกลิ้นอยู่บ่เอาเบิ่งแย่งกันเด้ออีเมเด้อนะครับส่วนวันที่29ถึงวันที่2ตุลาคมฝนลดลงฝนลดลงได้อันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเพิ่นประกาศแจ้งเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ก็ส่งกำลังใจไปทั้งพี่น้องที่อยู่ในภาคกลางนะครับภาคกลางกับภาคตะวันออกหลายมงหลายบนโอ้ยเบิ่งข่าวล่ะกรุงเทพมหานครก็น้ำท่วมเนาะก็ส่งกำลังเจอหาเด้อไปยากมายากเติบนึงได้เนาะชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์ส่วนทางพี่ก็บ่ธรรมดาน้ำก็โอ้ยหลายขนาดนะครับหน่วยงานต่างๆไปซ้อยเฮาก็ส่งกำลังเจอไปก็แล้วกันน้ำท่วมนี่โอ้ยานได้อีแม่เอ้ยเนาะน้ำท่วมนี่ยานเด้เฮาก็เคยเจอมาแล้วในเขตเฮาก็ได้ว่าเนาะ

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกลไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายกายกาย12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

มื้อนี้ส่งความสุขความมนต์สืนส่งเพลงมวลๆให้พี่น้องติดตามรับฟังเด้อฝากเป็นพิเศษสำหรับแฟนรายการหรือ FC ที่เป็นพลังเงียบและก็ฝากเป็นพิเศษไปทางสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดฝากเป็นพิเศษไปทางสมาชิกสหกรณ์เลิงหังสามัคคีจำกัดรวมไปถึงคณะกรรมการทุกท่านด้วยฝากเป็นพิเศษไปถึงผู้จัดการเดือนเพ็ญนำได้บ่ลืมผู้จัดการเดือนเพ็ญก็ได้ฝากตอนไปและเช่นเดียวกันนะครับฝากตอนมาทางสหกรณ์เครดิตยูเนียนท่าแร่พัฒนาท่านสุ่มบุญเฮดท่านคณะกรรมการดำเนินการทุกท่านรวมไปถึงทางผู้จัดการพิชรัตน์เลิกดีอันนี้กับผมไปสหกรณ์เตะแหงเมื่อใดก็อำนวยความสะดวกเป็นอย่างยิ่งเป็นอย่างดีเลยทีเดียวเนาะนะครับรวมไปถึงพี่น้องผู้สูงอายุทุกท่านกลุ่มเดย์แคร์ทุกท่านเด้อส่งกำลังเจือหาครับทางคุณยายจอมศรีศรีจันทร์บัดโคกสะอาดเป็นใดเนาะมื้อนี้ฟังรายการของเฮาอยู่บ่เนาะเช่นเดียวกันเด้อฝากไว้ทางพี่น้องวนาสามัคคีวัดนบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซูเลิกวัดวันอาทิตย์แล้วฟังรายการของเฮาอยู่บ่บ้านวนาสามัคคีตำบลอุ่มจานแฟนรายการของเฮาอยู่ทั้งพี่ก็สั่งซื้อครีมนวดสมุนไพรพระพรึ่งกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยอยู่เด้อแล้วก็พี่น้องที่อยู่ทางที่แฮนี่ก็มีลืมส่งไปหาพี่น้องทางที่แฮทุกมงทุกบ่อนได้คุณพี่คนึงนิดถนนคนตำดาวเด้อลืมบ่ได้เนาะฝากเป็นพิเศษเช่นเดียวกันนะครับฝากเป็นพิเศษไปทางบ้านพระโคด้วยเส้นทางบ้านพระโคนี้มีเฮือนหลังนึงมีสระน้ำอยู่ฝากไปลงมงนั้นเด้อขอบคุณมื้อก่อนที่ไปแวะผมนะครับไปแวะซื้อเครื่องถ่ายเอกสารกับผมเป็นเครื่องถ่ายเอกสารเก่าเด้อเราก็เล่าเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ตั้งแต่สมัยตะกี้มักตีใกล้ขนาดได้ตะกี้หันวัสเนเดี๋ยวนี้เลิกเมื่อทุกอย่างแล้วก็ขอบคุณที่แบ่งปันประสบการณ์ชีวิตจากไม่มีอะไรเลยก็สามารถดำรงชีวิตผ่านอุปสรรคผ่านปัญหาชีวิตนั้นมาได้ด้วยความกตัญญูนะครับก็ส่งเพลงส่งกำลังใจให้ติดตามรับฟังเด้อสังเสดเป็นได้อู่ช่างเชษสังอ้วนนำเนาะนะครับแล้วก็ทุกมงทุกบอนเด้อฝากเป็นพิเศษไปทางอดีตผู้ใหญ่จ๋าด้วยนะครับแล้วก็พี่น้องทั้งน้องเดินน้องเดินดอนขาวนะครับส่งเพลงเป็นความสุขความมนต์ซื้นหาได้รับระบอครีมนวดสมุนไพรพระปรึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยนะเด้อสั่งสาบผมใส่ไป4เด้อใส่ไป4ขวดฝากไปให้เจ้าอาวาส1ขวดด้วยนะครับ

0: ันเฮา
1: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มสนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ
0: สมุน

ฝากอีโปอีเมคุณลุงคุณป้าเอาไว้ครับน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตาหนุ่มน้อยคนผู้ไทยชนิดครีมนวดไทยบานผมหองวัดยากระพะเด้อขวดละ50บาทชนิดน้ำแบบสเปรย์แบบลูกกลิ้งขวดละ120บาทน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตาหนุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดมาจากใบพระพลึงหรือไทยบานเฮาหองใบวานสนนะครับใบวานสนนี่พี่น้องฮู้จักเป็นอย่างดีเด้มีเกือบทุกบานเนาะปลูกไว้ตามเฮือนตามซ่านเวลาแขนหักขาคลุยเจ็บแขนเจ็บขาก็ไปตาดมาลนไฟแล้วก็มาประคบเพื่อบรรเทาอาการปวดนั่นเองครับซึ่งก็มีคุณสมบัติในการบรรเทาอาการปวดบวมฟกช้ำเคล็ดขัดยอกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาแต่ว่าตอนนี้บ่ต้องไปตัดมาอีกแล้วบ่ต้องเอาไปลนไฟแล้วหนุ่มน้อยคนพุทธสกัดมาผสมเข้ากับน้ำมันงาดำแล้วก็น้ำมันระกำเอ็ดให้มีกลิ่นหอมแบบธรรมชาติกลิ่นหอมคล้ายๆกับน้ำมันมวยและก็มีคุณสมบัติสำหรับบรรเทาอาการเจ็บปวดฟกช้ำต่างๆมดกัดแมงไม้กัดต่อยทาบางๆนวดเบาๆเด้ออีเมเดอร์พวกต่อพวกแตนแมงป่องเล็กหรือแมงงอดอันนี้ก็ทาได้ได้ขอบพระคุณเป็นอย่างมากที่ให้การสนับสนุนบางท่านก็สั่งซื้อเทละ2ขวดบางท่านก็สั่งซื้อเทละ6ขวดโลนึงก็มีนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างมากเอาไปเพลินอ้อคือเอาไปใส่ลายแท้มันสั่งยากบางคนก็ได้มันมืดไว้ว่าสิเด้อันหนึ่งขวดนี้ก็ทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวก็จะสามารถใช้ได้ประมาณ1อาทิตย์ทา3เทื่อได้1อาทิตย์เด้อทา3เทื่อ

รายการของเฮาเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วขอพระคุณอีโปอีเมคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพมื้อนี้หนุ่มน้อยคนไทยหรือประสงค์เนื่องทองพร้อมด้วยสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยพร้อมด้วยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยลาอีโปอีเมไปก่อนขอความสุขจงเป็นของพี่น้องทุกมงทุกบ้านขอบพระคุณและสวัสดีครับ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

พระเยซูเจ้าเล่าเรื่องว่าพระเจ้าเป็นเจ้าหนี้และเราทุกคนเป็นลูกหนี้เราเป็นหนี้พระเจ้ามากแต่เราเป็นคนเค็มกับคนอื่นไม่ยอมยกหนี้ให้เขาพระองค์ตีเตียนคนที่ไม่ยอมยกหนี้ให้คนอื่นว่าเจ้าคนสารเลวเรายกหนี้สินของเจ้าทั้งหมดเพราะเจ้าขอร้องเจ้าจึงต้องเมตตาคนอื่นเหมือนเราเมตตาเจ้ารับบีคือครูคำสอนชาวยิวนั้นสอนว่าเราให้อภัยแก่คนที่ทำผิดต่อเรา3 ครั้งแต่เปโตรเสนอควรเป็น7 ครั้งท่านคิดว่าคงใจกว้างที่สุดแล้วแต่พระเยซูเจ้าตรัสว่าไม่ใช่3หรือ7 ครั้งแต่เป็น7 × 70 หนในปฐมกาลลาแมกบอกให้แก้แค้น7 ครั้ง 70 หนพระเยซูเจ้าจึงบอกให้อภัยในจำนวนเดียวกันคือไม่มีสิ้นสุดบทอ่านที่1ในสมัยของประกาศกดาเนียลเมื่อเกิดปัญหาใหญ่อาซาริยาภาวนาด้วยเสียงดังอยู่กลางไฟว่าโขพระเจ้าอย่าได้ทอดทิ้งข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดไปพวกเราต้องอับอายด้วยแผ่นดินเพราะบาปเวลานี้เป็นเวลาสิ้นหวังเพราะไม่มีผู้นำไม่มีประกาศกไม่มีเจ้านายไม่มีเครื่องเผาบูชาขอทรงรับข้าพเจ้าเป็นเครื่องบูชาต่อหน้าพระองค์ถ้าทุกคนมาถึงทางตันและร้องหาพระเจ้าได้อย่างนี้เขาก็ยังมีทางออกปัญหาของคนเราคือเมื่อเราทิ้งพระเจ้าแล้วมาประสบปัญหาเราจึงต้องสู้คนเดียวซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากลัวมาก

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอาทิตย์สัปดาห์ที่26เทศกาลธรรมดาพระบุญเปาโลเตือนชุมชนให้เป็นหนึ่งเดียวกันและยินดีรับใช้ด้วยความรักต่อกันพระเยซูเจ้าทรงวางพระแบบฉบับให้เราเห็นท่านยังเตือนคริสตชนให้เป็นเหมือนพระคริสต์เจ้าและรู้ไว้ว่าไม่มีทางอื่นใดที่จะไปสู่ความรอดได้นอกจากผ่านทางองค์พระเยซูเจ้าท่านพระวรสารวันนี้การกลับใจเป็นประตูไปสู่พระอาณาจักรของพระเจ้าชาวยิวเป็นประชากรที่พระเจ้าทรงเลือกสรรเขาตอบรับพระเจ้าแต่แล้วไม่ถือคำพูดคนเก็บภาษีและคนบาปรู้ว่าตนเดินทางผิดมาจึงได้ฟังพระเจ้าและเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนวันนี้ในพระคัมภีร์เราเห็นการเปรียบเทียบสองจำพวกทั้งสองจำพวกไม่ใช่คนดีแต่คนที่เชื่อฟังบิดาในที่สุดเขาดีกว่าอีกคนหนึ่งคนที่พูดดีแต่ไม่ทำก็ไร้คุณค่าคนที่ทำตามพระวาจาของพระเจ้าเท่านั้นดีกว่าคนที่สัญญาแล้วไม่ทำดังนั้นคริสตชนที่ดีคือคนที่กระทำตามที่ตนสัญญาไว้กับพระเจ้าเราสัญญาไว้กับพระเจ้าว่าเราจะเดินไปกับพระเจ้าทุกวันจนตลอดชีวิตขอขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร
2: ์นับเวลาต่อจากนี้ไปขอเส้นพี่น้องพบกับรายการข่าวค้นข่าวค้นข่าวค้นข่าวค้นคนผู้ไทยไทยไทยสรุปข่าวเด่นสังคมเศรษฐกิจการเมืองเรื่องน่ารู้น่าสนใจแวดวงคาทอลิกทันโลกทันเหตุการณ์11ถึง12นาฬิกาก้อนเพียงดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนผู้ไทยคนผู้ไทย

กราบงามๆด้วยความเคารพด้วยความขึ้นฮอดคิดถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาพี่น้องที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวค้นคนผู้ไทยประจำวันอาทิตย์มื้อนี้นะครับซึ่งหนุ่มน้อยคนผู้ไทยขออนุญาตนำข่าวต่างๆมาฝากมาตอนคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาทางหน้าปัดวิทยุคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์วิทยุมีสั่งท่าแร่หนองแสงข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงร่วมในพิธีมิสาฟังพระวาจาข้อคิดเพลงเพื่อชีวิตเพลงไทยสากลลูกทุ่งลูกกรุงเก่าใหม่กับหลากหลายนักจัดรายการที่ชื่นชอบและประทับใจฟังเพลินกันไปกับรายการจากหน่วยงานมิสั่งต้องที่นี่วิทยุมิสั่งท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศทำการกระจายเสียงทุกวันสดตรงจากหอมีคาเอลท่าแร่เมืองศาสนาพลังศรัทธาในพระเจ้าและรับฟังทั่วทุกมุมโลกตลอด24ชั่วโมงผ่านช่องทางออนไลน์ครับเพียงพิมพ์ค้นหาคำว่าวิทยุมิสั่งท่าแร่หนองแสงจังหวัดสกลนครซึ่งอำนวยการผลิตโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีผู้รับใช้สามัญธรรมดานายชุมพาแห่งแดนมรณะสักขีพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์พระคุณเจ้าตาที่ปรึกษากิตติมศักดิ์พร้อมด้วยคุณพ่อทวีชัยศรีวรกุลคุณพ่ออุปสังฆราชประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการบริหารวิทยุมิสั่งท่าแร่หนองแสงพร้อมคณะคุณพ่อที่ปรึกษาคุณพ่อเฉลิมศิลป์จันลาคุณพ่อชำนาญบัวขันคุณพ่อภักพลมหัตกุลคุณพ่อกฤษดาว่องไวและกระผมหนุ่มน้อยคนผู้ไทยหรือประสงค์เนืองทองรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับพร้อมทั้งออกอากาศส่งตรงถึงพี่น้องทาง My Tanner Radio ทวิตทีวีเรดิโอกราเด้นอันนี้ออกอากาศตลอด24ชั่วโมงนะครับส่วนมิสาเสาเราก็ออกอากาศทาง Facebook และก็ YouTube ตลอดจนนำมาโพสต์ที่กลุ่ม LINE อาทิกลุ่ม BEC ออนไลน์กลุ่มเครือข่ายครอบครัวคริสตชนท่าแร่หรือสชค.กลุ่มผู้ประกอบการคาทอลิกมิสั่งท่าแร่หนองแสงกลุ่มคณะกรรมการบริหารวิทยุมิสั่งท่าแร่หนองแสงและก็กลุ่มวิทยุมิสั่ง FM 10450ด้วยนอกจากนั้นเวลา 6:10 นก็จะมีการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook และ YouTube พระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์จากอารามกาบูชินของเรานะครับและก็นำแชร์ไปที่กลุ่มไลน์กลุ่มเครือข่ายครอบครัวคริสตชนท่าแร่หรือสชค.แล้วก็กลุ่มไลน์ของพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ชื่อหลุยจำเนียนซึ่งเป็นภาษาอังกฤษนะครับพี่น้องก็สามารถติดตามร่วมพิธีได้ตามช่องทางดังกล่าวครับเช่นเดียวกันนะครับก็ส่งผ่านไปทางพี่น้องที่ติดตามทางนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ตั้งอยู่ติดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดและตั้งอยู่มงเดียวกันกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายครีมนวดสมุนไพรพลับลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็แบบน้ำชนิดลูกชนิดน้ำแบบลูกกลิ้งนะครับซึ่งก็ใช้บรรเทาอาการปวดบวมฟกช้ำเท็จขัดยอกกามเนื้อเจ็บกระตุนกระโตเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บแอวเอาไปทาบางๆหูเบาๆเสาเจ็บไหวซึ่งครีมนวดสมุนไพรพลับลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยและลูกกลิ้งสมุนไพรพลับลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยผลิตจากใบหวานสนสกัดออกมาจากใบหวานสนผสมด้วยน้ำมันงาดำและน้ำมันระกำเอ็ดให้บรรเทาอาการปวดลงไปได้ดีได้ไวนะครับสนใจสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยที่หมายเลข0898633349 0898633349ชนิดครีมควรละ50บาทขนาด30กรัมส่วนชนิดน้ำแบบลูกกลิ้งขวดละ120บาทครับ120บาทขนาด30มิลลิกรัมถ้ามิลลิลิตรนะครับนำฝากคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาหมายเลขโทรศัพท์นี้0898633349 0808983349ฝากพี่น้องเอาไว้เด้อนะครับสั่งตรงส่งตรงถึงบ้านเก็บเงินปลายทางส่วนพี่น้องที่อยู่ทางท่าแร่ก็ติดต่อสอบถามที่สจสมจิตมังสทสมจิตมังกายนะครับหรือดีเจต้อยสมจิตมังกาย0813800359พี่น้องที่ติดตามวิทยุนาโพเรดิโอของเฮานะครับขอบพระคุณทุกมงทุกบอนหลังจากที่เฮาทำการปรับปรุงแผงส่งกระจายเสียงก็คงจะออกอากาศได้ชัดเจนและไกลยิ่งขึ้นจากพี่น้องที่เคยฟังในระยะใกล้
ในหลายเดือนที่ผ่านมาตอนนี้ก็ครอบคลุมไปทั้งอำเภอพลนาแก้วครอบคลุมทั้งอำเภอกุสุมานและอำเภอเมืองสกลนครเป็นบางส่วนโดยเฉพาะบรรทัดชัดเจนนะครับแล้วก็ทางบายพาสตลอดจนทางผู้พานก็ชัดเจนขอบพระคุณพี่น้องที่ให้กำลังใจและติดตามพี่น้องทั้งบ้านคอทั้งพลแพงทางพลสวรรค์ก็คาดว่าคงจะฝังได้แล้วนะครับคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาท่านที่เคารพส่วนพี่น้องที่อยู่อำเภอนาว่าก็คิดว่าในบางส่วนของอำเภอนาว่าคงฟังได้อย่างชัดเจนรวมไปถึงอำเภอศรีสงครามด้วยพี่น้องครับข่าวคนคนพุทไทยรับใช้พี่น้องมูนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่27กันยายนพุทธศักราช2569คริสตศักราช2026 365วันมาถึงมูนี้แล้วเป็นวันที่270ของปีละเป็นวันที่270ของปีแล้วยังคงเหลืออีก95วันจะถึงวันสิ้นปีใน95วันนี้จะเป็นมือของเฮาหรือบ่ต้องฝากไว้ในพระเมตตาของพระสำหรับพี่น้องคาทอลิกของเราส่วนพี่น้องทางพุทธศาสนิกชนก็ฝากไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือของพี่น้องกันแล้วกันเด้ออีเมเดอร์แต่ที่สำคัญแล้วฝากไว้ในวันนี้วินาทีนี้ทำวันนี้ให้ดีที่สุดกันแล้วกันนะคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาท่านที่เคารพนอกจากพี่น้องที่ฟังทางหน้าปัดวิทยุ FM 18.25 เมกะเฮิรตซ์แล้วนะครับก็สามารถติดตามรับฟังวิทยุของเราได้ทั่วทุกมุมโลกพร้อมกันหน้าโพเรดิโอ .com เว็บไซต์ของเฮาและก็ที่ My Thunder Radio ที่ทวิตทีวีและก็ที่ Radio Garden อันนี้ออกอากาศตลอด24ชั่วโมงครับขอบคุณพี่น้องที่ให้กำลังใจและติดตามมื้อนี้27กันยายนมีผลึกเกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาบ้างวันนี้เมื่อปี2033ครับองค์สมเด็จพระสันตะปาปาที่ชื่อว่าออบันที่7หรือป๊อบออบันที่7ครับเสียชีวิตหลังจากที่พระองค์ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นพระสันตะปาปาเพียง13วันนับเป็นพระสันตะปาปาที่อยู่ในตำแหน่งที่สั้นที่สุดในประวัติศาสตร์และวันนี้เช่นเดียวกันเมื่อปี2230คณะราชทูตไทยออกพระวิสุทธิ์สุนทรหรือปานเป็นหัวหน้าพร้อมด้วยคณะราชทูตฝรั่งเศสชุดที่2มีมอเดลาลูแบร์เป็นหัวหน้าก็เดินทางมาถึงประเทศไทยมื้อนี้คือกันครับในปี2524พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีก็ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนบางลางที่จังหวัดยะลาเขื่อนบางลางเป็นเขื่อนหินซึ่งเป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียวมีความสูง85เมตรสันเขื่อนยาว430เมตรกว้าง10เมตรอ่างเก็บน้ำมีความจุ 1,420 ล้านลูกบาศก์เมตรพื้นที่รับน้ำเหนือเขื่อน 2,080 ตารางกิโลเมตรติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเครื่องละ 24,000 กิโลวัตต์จำนวน3เครื่อง3เครื่องนะครับเขื่อนบางลางเป็นเขื่อนอเนกประสงค์ใช้ประโยชน์ทั้งในด้านการชลประทานและการผลิตกระแสไฟฟ้าสร้างปิดกั้นแม่น้ำปัตตานีที่บริเวณบ้านบางลางตำบลเขื่อนบางลางอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลานั่นเองครับและวันนี้เช่นเดียวกันครับ27กันยายน2448อัลเบิร์ตไอน์สไตน์อันนี้เป็นนักวิทยาศาสตร์เอกของโลกครับเผยแพร่บทความเรื่องจริงหรือไม่ที่ความเฉื่อยขึ้นอยู่กับพลังงานภายในของวัตถุครับซึ่งก็ได้นำเสนอสมการกล้องโลก E เท่ากับ MC 2สมการนี้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างมวลและพลังงานอธิบายได้ว่าเมื่อพลังงานมวลเพื่อให้มีความเร็วเพิ่มขึ้นมวลนั้นก็จะมีค่าเพิ่มขึ้นด้วยและจากทฤษฎีนี้เองครับทำให้นำสู่ผลที่ว่าไม่มีอะไรเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าแสงหลักการนี้จึงเป็นหลักการเบื้องต้นของทฤษฎีสัมพันธภาพทั่วไปแม้ว่าไอน์สไตน์จะใช้เวลาเพียงแค่4เดือนในการสร้างผลงานปฏิวัติโลกด้วยผลงานเด่นๆ3ผลงานในปีนั้นก็คือปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกการเคลื่อนไหวแบบราวเนียมหรือราวเนียมและทฤษฎีสัมพันธภาพพิเศษแต่ว่าโลกต้องใช้เวลาอีกหลายทศวรรษเพื่อทำความเข้าใจและเห็นคุณค่าในผลงานเหล่านี้ต่อมาก็ได้มีประกาศให้ปี2448เป็นปีมหัศจรรย์ของไอน์สไตน์และในปี2548วงการวิทยาศาสตร์โลกก็ได้ประกาศให้เป็นปีฟิสิกส์โลกและมีการจัดงานฉลองครบรอบ1ทศวรรษปีมหัศจรรย์ไอน์สไตน์นั่นเองครับนี่ก็คือเรื่องราวในอดีตที่เกิดขึ้นในรอบวันที่ผ่านมาครับขอบคุณข่าววันนี้ครับจากหนังสือพิมพ์เดลีนิวออนไลน์ไทยรัฐออนไลน์สำนักข่าวแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์เพจอัศนวิหารอัครเทวดามีข่าแอลท่าแร่แล้วก็เฟซบุ๊กอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงเพจผู้รับใช้สามัญธรรมดานายชุมพาแห่งแดนมรณะสักขีเพจป๊อบรีพอร์ตแล้วก็เฟซ
รณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนอกจากนั้นก็ขอบคุณไปทางสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพและก็ขอบคุณไปทางกรมอุตุนิยมวิทยาครับไปที่ดาเนียนบล็อกและก็ข้อคิดข้อรำพึงของวันนี้ครับโดยพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์พระคุณเจ้าตาและก็คุณพ่อขวัญทินวันจากดาเนียนบล็อกได้ให้ข้อคิดข้อรำพึงจากบทพระวรสารประจำวันอาทิตย์วันนี้ดังนี้ครับ

0: บทอ่านจากพระวรสารเรื่องบุญมัทธิวบทที่21ข้อที่28ถึงข้อที่32เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาหัวหน้าสมณะและผู้อาวุโสของประชาชนว่าท่านทั้งหลายคิดเห็นอย่างไรชายคนหนึ่งมีบุตรสองคนเขาไปพบบุตรคนแรกพูดว่าลูกเอ๋ยวันนี้จงไปทำงานในสวนองุ่นเถิดบุตรตอบว่าลูกไม่อยากไปแต่ต่อมาก็เปลี่ยนใจและไปทำงานพ่อจึงไปพบบุตรคนที่สองพูดอย่างเดียวกันบุตรคนที่สองตอบว่าครับพ่อแต่แล้วก็ไม่ได้ไปสองคนนี้ใครตามใจพ่อพวกเขาตอบว่าคนแรกพระเยซูเจ้าจึงตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าคนเก็บภาษีและหญิงโสเภณีจะเข้าสู่พระอาณาจักรของพระเจ้าก่อนท่านเพราะยอห์นได้มาพบท่านชี้หนทางแห่งความชอบธรรมท่านก็ไม่เชื่อยอห์นส่วนคนเก็บภาษีและหญิงโสเภณีเชื่อแต่ท่านทั้งหลายเห็นดังนี้แล้วก็ยังคงไม่เปลี่ยนใจมาเชื่อยอห์น
1: คุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาพี่น้องครับวันนี้บทพระวรสารตามคำบอกเล่าของท่านนักบุญมัทธิวนะครับซึ่งก็ได้นำมาฝากคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาจากพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์และก็คุณพ่อขวัญทินวันว่ามื้อนี้ท่านนักบุญเปาโลเตือนชุมชนให้เป็นหนึ่งเดียวและยินดีรับใช้ด้วยความรักต่อกันพระเยซูเจ้าพระองค์ทรงวางพระฉบับแบบให้เราเห็นท่านจึงเตือนคริสเตียนชนให้เป็นเหมือนพระคริสต์เจ้าและรู้ไว้ว่าไม่มีทางอื่นใดที่จะไปสู่ความรอดได้นอกจากพระคริสต์เจ้าส่วนจากบทพระวรสารพระคุณเจ้าก็แบ่งปันว่าการกลับใจเป็นประตูไปสู่พระอาณาจักรพระเจ้าชาวยิวเป็นประชากรที่พระเจ้าทรงเลือกสรรเขาตอบรับพระเจ้าแต่แล้วก็ไม่ถือคำพูดส่วนคนเก็บภาษีและคนบาปรู้ว่าตนเดินทางผิดมาจึงได้ฟังพระเจ้าและเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนมื้อนี้ในพระคัมภีร์เราเห็นคนสองจำพวกทั้งสองพวกไม่ใช่คนดีแต่เป็นคนที่เชื่อฟังพระบิดาในที่สุดเขาดีกว่าคนอีกคนหนึ่งคนที่พูดดีแต่ไม่ทำก็ไร้ค่าคนที่ทำตามพระวาจาของพระเจ้าเท่านั้นดีกว่าคนที่สัญญาแล้วแต่ไม่ทำดังนั้นคริสเตียนที่ดีคือคนที่กระทำตามที่ตนสัญญาไว้กับพระเจ้านะครับขอบคุณพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์พระคุณเจ้าตาของเราส่วนคุณพ่อขวัญทินวันก็ฝากข้อคิดมายังคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาว่าอุปมาเรื่องบุตรสองคนสะท้อนความจริงว่าไม่มีใครดีพร้อมแม้คนแรกจะดีกว่าคนที่สองแต่ทั้งคู่ได้ทำให้บิดาผิดหวังและเจ็บปวดลักษณะของบุตรที่ทำให้บิดาปลื้มปิติคือคนพร้อมรับคำสั่งเชื่อฟังและปฏิบัติตามด้วยใจยินดีพระเยซูเจ้าทรงเรียกเราให้มีอิสระที่จะตอบรับพระองค์ในการกระทําในการดำเนินชีวิตตามคำสอนของพระองค์ในความรักต่อเพื่อนมนุษย์เห็นอกเห็นใจกันและให้อภัยกันด้วยความยินดีอุปมาจบลงด้วยการเน้นคนบาปมาหาพระเยซูเจ้าบรรดาธรรมจารย์และชาวฟาริสีคิดว่าตนเองเป็นผู้ชอบธรรมไม่ต้องพึ่งพระเจ้าตรงกันข้ามกับคนเก็บภาษีตรงกันข้ามกับหญิงโสเภณีและตรงกันข้ามกับคนบาปที่ตระหนักในของขวัญล้ำค่าที่พระเยซูเจ้าทรงมอบให้นั่นก็หมายถึงคาทอลิกของเราซึ่งเป็นศิษย์พระคริสต์ถูกเรียกให้กลับใจและรับใช้พระเจ้าทุกวันด้วยความกระตือรือร้นไม่ใช่ดีแต่พูดความเชื่อของเราต้องแสดงออกในภาคปฏิบัติเพื่อเป็นคริสเตียนที่เป็นผู้ใหญ่และเป็นศิษย์ที่แท้จริงของพระเยซูเจ้าขอบคุณคุณพ่อขวัญทินวันจากดาเนียนบล็อกนะครับ

มาติดตามข่าวกันต่อครับคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาทันทีครับโดยมื้อนี้นะครับซึ่งก็กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศว่าจะมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ความเร็วของลมครับอยู่ที่10ถึง25กม.ต่อชั่วโมงส่วนตั้งแต่มื้ออื่นนี้เป็นต้นไปครับก็คาดว่าฝนอาจจะมีฝนฟ้าคะนองอยู่ในระดับ160ถึง180ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักเป็นบางแห่งแล้วก็หนักมากในวันที่26นะครับซึ่งก็ผ่านมาแล้วสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราแต่ว่าหลังจากที่วันที่28เป็นต้นไปนะครับจนถึง2ตุลาคมพยากรณ์อากาศว่าจะมีฝนลดลงคงเหลือร้อยละ30ถึงร้อยละ40ของพื้นที่นั่นเองครับนี่ก็ทางกรมอุตุนิยมวิทยาแต่มื้อนี้นะครับในส่วนของจังหวัดต่างๆโดยเฉพาะจังหวัดที่ได้รับผลกระทบมื้อนี้นำมาฝากคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาจากข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นในรอบวันนะครับเมื่อวานนี้กรมชลประทานก็แจ้งเตือน3จังหวัดเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มเหตุชะลอน้ำลดลงซึ่งส่งผลกระทบในพื้นที่ตอนล่างวันที่26กันยายนเมื่อวานนี้เวลา6นาฬิกาสถานี42จังหวัดนครสวรรค์ก็รายงานว่ามีปริมาณน้ำที่ไหลผ่าน 1,827 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนั่นก็คือระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยานะครับรับน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้ง2ฝั่ง512ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและก็จะมีการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 1,850 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนั่นก็คือเนื่องจากแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างยังมีภาวะน้ำท่วมขังชุมชนริมตลิ่งนอกคันกั้นน้ำใบแห่งก็จะได้รับผลกระทบด้วยเหตุนี้กรมชลประทานก็จำเป็นต้องใช้พื้นที่ว่างเหนือเขื่อนเจ้าพระยาชะลอน้ำไว้ชั่วคราวเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ตอนล่างนั่นก็ทำให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอาจจะเพิ่มขึ้นนะครับแต่ก็ไม่เพิ่มเกิน17เมตร50เซนติเมตรนั่นเองครับก็ขอให้ประชาชนทั้ง3จังหวัดอุทัยธานีชัยนาทนครสวรรค์โดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ลุ่มต่ำเฝ้าระวังระดับน้ำอาจจะเพิ่มสูงขึ้นนั่นเองครับทั้งนี้กรมชลประทานก็บอกว่าจะประสานกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตือนประชาชนให้ยกของขึ้นที่สูงเฝ้าระวังในพื้นที่เพาะปลูกบ้านเรือนและทรัพย์สินริมแม่น้ำพร้อมติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดนั่นเองครับส่วนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับเมื่อวานนี้26กันยายนทางกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพอก็ส่งสัญญาณเตือนด่วนครับถึงสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ริมน้ำใน3อำเภออำเภอมโนรมอำเภอวัดสิงห์อำเภอเมืองชัยนาทโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนริมตลิ่งครับต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษพี่น้องครับสำหรับการแจ้งเตือนดังกล่าวก็ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงหลายตำบลได้แก่ตำบลท่าฉนวนศิลาดานวัดโคกและคุ้งสำเภาอำเภอมโนรมตำบลวัดสิงห์และก็มะขามเท่าอำเภอวัดสิงห์รวมไปถึงตำบลธรรมามูลหาดท่าเสาเขาท่าพระท่าชัยในเมืองชัยนาทและบ้านกล้วยส่วนที่อำเภอเมืองชัยนาทก็รวมไปถึงเขตพื้นที่ใกล้เคียงก็จะมีความเสี่ยงซึ่งก็จะได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นในระยะนี้ด้วยนะครับซึ่งทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงแจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยรีบดำเนินการขนย้ายสิ่งของไว้ที่สูงเคลื่อนย้ายรถยนต์และดูแลช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและก็เด็กเล็กไปยังพื้นที่ปลอดภัยทั้งนี้หากประชาชนต้องการความช่วยเหลือด่วนก็สามารถแจ้งได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงนั่นเองนะครับก็ข่าวจากสวท.ชัยนาทครับโอ้ก็น่าเป็นห่วงหลายจังหวัดในพื้นที่เขตนั้นนะครับโดยเฉพาะริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาครับทางกระทรวงกลาโหมก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเมื่อวานนี้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านก็สั่งหน่วยทหารทั่วประเทศครับระดมกำลังช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนัก
และน้ำท่วมอย่างเต็มกำลังความสามารถโดยปัจจุบันมีกำลังพลออกปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงกระจายไปในหลายพื้นที่วิกฤตทั่วประเทศกว่า 10,000 นายพร้อมรถบรรทุกและรถเครื่องมือกว่า 1,000 คันครับเพื่อเป็นการไปสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านก็ย้ำว่าทุกหน่วยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเข้าถึงพื้นที่และช่วยเหลือประชาชนให้รวดเร็วที่สุดพร้อมยืนยันว่ากระทรวงกลาโหมและกองทัพพร้อมสนับสนุนรัฐบาลในทุกด้านตามที่ได้รับการร้องขอครับขณะเดียวกันก็ได้สั่งการให้เตรียมความพร้อมสำหรับขั้นการฟื้นฟูหลังสถานการณ์คลี่คลายเพื่อสนับสนุนรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการฟื้นฟูพื้นที่บรรเทาความเดือดร้อนและให้การช่วยเหลือประชาชนให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วซึ่งท่านก็บอกว่าช่วงวิกฤตต้องช่วยให้ทันหลังน้ำลดก็ต้องช่วยให้ประชาชนกลับมายืนได้ให้เร็วที่สุดนั่นเองนะครับนี่ก็คือข่าวจากสำนักโฆษกกระทรวงกลาโหมครับคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาที่เคารพเกี่ยวกับเรื่องของอุทกภัยและน้ำท่วมหลายพื้นที่หลายจังหวัดนะครับวันนี้ทางปลัดกระทรวงแรงงานก็เซ็นประกาศเลื่อนวันเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะครับจากวันที่27กันยายนคือวันนี้ไปเป็นโน้น11ตุลาคมแทนนะครับเพราะเรื่องของอุทกภัยในหลายพื้นที่ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยได้รายงานสาธารณภัยฝนตกหนักถึงหนักมากทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อการออกไปใช้สิทธิ์และลงคะแนนกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งคณะอนุกรรมการประจำที่เลือกตั้งรวมไปถึงการนับคะแนนและการรวมผลคะแนนก็จะมีผลกระทบไปเป็นวงกว้างก็เลยจำเป็นต้องเลื่อนวันเลือกตั้งออกไปเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเท่าเทียมในการออกเสียงลงคะแนนครับจึงอาศัยอำนาจตามความในข้อ6วงเล็บ1และข้อ2วงเล็บข้อ6วงเล็บ1วงเล็บ2วงเล็บ3และวงเล็บ7นะครับซึ่งประกอบกับข้อ13ของระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมพุทธศักราช2564นี่ก็เลื่อนไปนะครับเป็นวันที่11ตุลาคมเวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.ไม่ใช่วันนี้นะครับใครที่เตรียมตัวจะไปวันนี้ยกเลิกแล้วนะครับราวๆทุ่มเศษๆหรือประมาณ 20:00 ก็จะได้รับแจ้ง SMS ไปยังมือถือของทุกท่านแล้วนะครับสำหรับเรื่องของการเลื่อนการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมจากวันนี้ไปเป็นวันที่11ตุลาคมครับก็แจ้งมาครับส่วนรถไฟครับสายเหนือรถไฟสายเหนือ9ขบวนวันนี้เนื่องจากน้ำท่วมรางครับก็ต้องจำเป็นต้องงดเดินขบวนรถทางไกลสายเหนือ9ขบวนนะครับสายเหนือนี่น้ำท่วมสันรางครับย่านสถานีหัวงิ้วสูง15เซนติเมตรเรียกว่าปิดทางเลยสถานีหนองโพเนินมะกอกขบวนที่เที่ยวขึ้นเที่ยวล่องนี้ก็ผ่านไม่ได้จำเป็นต้องงดเที่ยวนะครับงดขบวนรถไฟหลายเที่ยวครับ9ขบวนด้วยกันนะครับซึ่งก็ได้มีการปรับแผนโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.รถสายเหนือนะครับหลังจากเกิดเหตุน้ำท่วมสันรางในย่านสถานีหัวงิ้วอย่างที่ผมนำเรียนสันรางท่วมประมาณ15เซนติเมตรแล้วนะรถไม่สามารถที่จะไปสายเหนือได้ทั้งเที่ยวขึ้นเที่ยวล่องนะครับผ่านบริเวณดังกล่าวจำเป็นต้องปิดทางระหว่างสถานีหนองโพเนินมะกอกตั้งแต่เวลา 10:50 นาทีของเมื่อวานนี้และก็ได้ประสานกับผู้เกี่ยวข้องปรับแผนการดำเนินและอำนวยผู้โดยสารให้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็ยังมีการปรับแผนต่างๆอีกหลายแผนงานนะครับไปขบวนเร็วต่างๆก็9ขบวนนะครับรถไฟ9ขบวนที่ทำการงดเดินทางทันทีจะเดินทางไปนู่นนี่นั่นนะครับในสายเหนือนี่ก็จะต้องเลื่อนออกไปแล้วนะครับไปที่ข่าวคาทอลิกของเราครับข่าวของท่านองค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ครับในวันเสาร์ที่26กันยายนเมื่อวานนี้พระสันตะปาปาเลโอที่14ทรงออกมาพบปะสมาชิกสมัชชาศาสนจักรระดับเขตศาสนปกครองหรือสังฆมณฑลของผู้เตรียมรับศีลล้างบาปและคริสเตียนที่เพิ่งรับศีลล้างบาปที่สถาบันคาทอลิกปารีสนะครับเมื่อวานนี้พระองค์ได้ทรงกล่าวถึงผู้ใหญ่จำนวนมากที่กำลังกลับมาหาความเชื่อในพระเจ้า
พร้อมชวนศาสนจักรคิดต่อนะครับว่าจะต้อนรับและเดินเคียงข้างคนเหล่านี้อย่างไรให้ความเชื่อเติบโตไปหลังรับศีลหลังบาปนะครับซึ่งเมื่อวานนี้พระองค์ก็ทรงชี้แม้ฝรั่งเศสจะเป็นสังคมที่มีวัฒนธรรมแบบคารวาสฝังรากลึกแต่กลับมีผู้ใหญ่จำนวนมากกำลังแสวงหาพระเจ้าและมาขอรับศีลล้างบาปนี่ก็เป็นเครื่องหมายของพระหันสถานที่ไปไกลกว่าตัวเลขและการวิเคราะห์ทางสังคมศาสตร์ด้วยและเช่นเดียวกันพระองค์ก็ทรงย้ำว่าคนที่เพิ่งเข้ามาหาพระเจ้าเป็นทั้งโอกาสและเป็นทั้งพันธกิจของศาสนจักรเพราะพวกเขาช่วยให้หมู่คณะฟื้นฟูความเชื่อของตนเองขณะที่ศาสนจักรต้องดูแลและเดินเคียงข้างพวกเขาต่อแม้จะได้รับศีลศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ตามนะครับและพระองค์ก็ยังทรงเตือนว่าอย่าปล่อยให้เกิดความว่างเปล่าหลังรับศีลล้างบาปคริสตชนใหม่ต้องได้รับการต้อนรับเข้าสู่หมู่คณะการภาวนาการอบรมเพื่อให้ความเชื่อกับการดำเนินชีวิตไปด้วยกันนะครับก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมยินดีนะครับฝรั่งเศสก็มีคาทอลิกคริสตชนยืนหรือผู้ที่กลับใจใหม่มา

อ่างนวดเบาๆบรรเทาอาการเจ็บใบบ่ต้องจมเจ็บอีกแล้วเอาไปทาลองเบิ่งเด้อเอาไปทาลองเบิ่งนะครับขอบพระคุณพี่น้องที่เอาไปใช้แล้วก็บอกต่อและเอาไปใช้แล้วก็มาซื้อซ้ำหลายท่านกลับมาซื้อซ้ำใหม่ครับแบบชนิดครีมขวดละ50บาทขนาด30กรัมส่วนแบบชนิดน้ำแบบลูกกลิ้งครับก็ขวดละ120บาทขนาด30มิลลิลิตรนะครับอันนี้ก็สำหรับพี่น้องที่เจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บเอวเจ็บธรรมดาเจ็บกระตุงกระตัวจากนั่งนานนอนหึงนะครับบ่สามารถลุกไปหันไปนี้ได้เจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาเอาไปทาที่บริเวณบั้นเอวเอาไปทาที่บริเวณก้นขานะครับก็จะบรรเทาอาการปวดได้และนอกเหนือจากนั้นพี่น้องที่ทึกแตนตอดตอดตอดแมงงอตอดขาหักแขนค้อนนะครับแนะนำแบบลูกกลิ้งครับแบบลูกกลิ้งเด้อโทรโทรศัพท์สอบถามสั่งซื้อได้ที่หมายเลข08986333490898633349เก็บเงินปลายทางทั่วประเทศส่วนที่ท่าแร่ก็สั่งซื้อกับท่านสทต้อยสมจิตมังกายหรือดีเจต้อยสมจิตมังกายที่หมายเลข0813800359 0813800359นะครับอันนี้ก็ฝากคุณลุงคุณป้าคุณอาท่านที่เคารพด้วยนะครับ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพึ่งหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพร่งหรือขลุ่ยมุนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรืออ้อกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาเอาไว้นะครับครีมนวดสมุนไพรรับหนึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยในเดือนตุลาคมเดือนนาก็จะมีการสวดภาวนานะครับนุ่มน้อยคนผู้ไทยก็จะทำครีมนวดสมุนไพรรับพลึงแจกสำหรับพี่น้องที่ไปสวดภาวนาส่วนเฮือนเรือที่ต้องการทำเป็นของฝากในการที่สมาชิกในชุมชนของเรามาสวดภาวนาก็ติดต่อสอบถามนุ่มน้อยคนผู้ไทยได้นะครับราคาถูกเป็นพิเศษขนาด3ขนาด14มิลลิกรัมนะครับขนาด14กรัมก็สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์มาเตรียมพร้อมแล้วท่านที่จะสั่งเยอะๆเขาก็จะมีส่วนลดเป็นพิเศษนะครับก็เป็นอีกหนึ่งราคาที่จับต้องได้อย่างแน่นอนสำหรับพี่น้องที่อยากแจกในการไปสวดภาวนาในเดือนแม่พระเดือนสวดสายประคำเดือนตุลาคมแต่ว่าต้องสั่งก่อนได้ต้องสั่งก่อนนะครับเพราะว่าผลิตจะไม่ทันจำกัดด้วยวัสดุและอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆซึ่งก็จะผลิตตามคำสั่งหรือจากออเดอร์เท่านั้นนะครับส่วนช่วงนี้หลายท่านก็ไปทำหินอ่อนนะครับเอารูปไปทำหินอ่อนติดลุมซบหนุ่มนายคนผู้ไทยก็บริการเหมือนเดิมเด้อมี2 อย่างครับแบบหนาอย่างดีอันนี้ก็ 2,000 ต้นๆแล้วก็แบบหินแกรนิโตแบบบางนะครับใส่รูปลงไปด้วยใส่ข้อความลงไปด้วยอันนี้ก็จะอยู่ที่1,000 ต้นๆนะครับ1,000 ปลายๆแล้วแต่ขนาดนะครับก็ส่วนมากก็จะอยู่ที่30ซมเฮาตีเอาไว้30ซมมณฑลครับส่วนสีบางเท่าไหร่หรือว่าระยะแคบเท่าไหร่ก็มาว่ากันอีกทีหนึ่งเด้อส่วนท่านที่ไม่ใส่รูปก็ราคาถูกลงนะครับไม่ใส่รูปภาพก็ราคาถูกลงราคาต่ำกว่านี้อีกนะครับราคาคุยกันได้แต่ว่าต้องสั่งทำก่อนเด้ประมาณ5วันหรือ6วันจังแล้วได้บ่แม่นเสร็จง่ายๆนะครับสำหรับหินอ่อนติดหน้าหลุมศพเช่นเดียวกันนะครับวันนี้มาติดตามเรื่องของข่าวนะครับสกลนครเมื่อวานนี้26กันยายนครับซึ่งก็เป็นวันพระขึ้น15ค่ําเดือน10พี่น้องทางพุทธศาสนิกชนก็ทำบุญข้าวสากกันหลายได้เนาะนะครับซึ่งก็บุญข้าวสากนี่บางท่านก็เรียกบุญสลากพัดนะครับสกลนครที่หน้าบริเวณวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารก็เวลาตี 5:45 นาทีนายปรินนิทัศน์เอกรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครก็ได้เชิญส่วนราชการร่วมกันทำบุญตักบาตรกับชุมชนในเขตเทศบาลสกลนครเพื่อเป็นการเสริมส่งเสริมสืบสานพระพุทธศาสนารวมไปถึงความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวท่ามกลางบรรยากาศฝนโปรยปลายเมื่อวานนี้นะครับในช่วงเช้าและก็หลายท่านก็ทำบุญตักบาตรซึ่งก็เมื่อวานนี้เป็นการทำบุญตักบาตรที่ตรงกับฮีต12คลอง14หรือบุญเดือน10วันพระใหญ่เมื่อวานนี้26กันยายน15ค่ำเดือน10นะครับก็ส่งกำลังใจไปทางพี่น้องพุทธศาสนิกชนนะครับซึ่งก็หลายท่านก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติและผู้ล่วงลับรวมไปถึงสืบทอดประเพณีของชุมชนที่มีมาแต่โบราณด้วยนั่นเองครับไปที่เพจผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครรณิดาเหลืองทิติสกุลครับผู้ว่ารณิดาทำทันทีเดินหน้ากวาดล้างยาเสพติดประจำวันที่25กันยายน2569ภายใต้การอำนวยการของรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเดินหน้าพิฆาตยาเสพติดตามแนวทางนโยบายท่านแจ้งเราจับดำเนินการทันทีภายใน24ชั่วโมงเพื่อความสงบสุขของพี่น้องประชาชนสกลนครโดยรายงานผลการปฏิบัติการฝ่ายปกครองจับกุมได้19คดีผู้ต้องหา20รายของกลางยาบ้า147เม็ดจับได้ที่อำเภอเมืองสกลนคร1คดีผู้ต้องหา1รายยาบ้า98เม็ดสว่างแดนดิน5คดีผู้ต้องหา6รายยาบ้า27เม็ดวานอนิวาส3คดีผู้ต้องหา3รายยาบ้า8เม็ดโคกศรีสุพรรณ3คดีผู้ต้องหา3รายพังโคน1คดีผู้ต้องหา1รายกุสุมาน2คดีผู้ต้องหา2รายคำตะกล้า1คดีผู้ต้องหา1รายยาบ้า14เม็ดนิคมน้ำอุ่น1คดีผู้ต้องหา1รายภูพาน1คดีผู้ต้องหา1รายซองดาว1คดีผู้ต้องหา1รายและผลการปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนและทหารก็บอกว่าจับกุมได้17คดีผู้ต้องหา17รายของกลางยาบ้า 1,296 เม็ดด้วยกันท่านแจ้งเราจับพิฆาตยาเสพติดสกลนครรวมพลังกวาดล้างยาเสพติดนั่นก็คือแฮชแท็กของเพจผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนะครับยังคงอยู่ที่สกลนครครับเมื่อวานนี้เมื่อก่อนหน้านี้ครับ25กันยายนนะครับเวลา13นาฬิกาก็ไป
รับฟังและพบปะกำนันผู้ใหญ่บ้าน250คนจากพื้นที่อำเภอโคกศรีสุพรรณครับโดยนางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครแล้วก็ลงพื้นที่พบปะกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหัวหน้าส่วนราชการและพี่น้องประชาชนในอำเภอโคกศรีสุพรรณเพื่อมอบแนวทางการปฏิบัติราชการพร้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและข้อเสนอแนะจากพื้นที่โดยตรงซึ่งก็ได้พบปะพูดคุยกับผู้นำท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดและก็ได้รับฟังปัญหาเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุดภายใต้ภารกิจบำบัดทุกข์บำรุงสุขและขับเคลื่อนจังหวัดสกลนครสู่เมืองแห่งความสุขนั่นเองครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีข่าวจากการไปมอบบ้านตุ้มโฮมปันสุขหลังที่8ที่อำเภอโคกศรีสุพรรณนะครับเป็นการผนึกพลังภาครัฐและภาคเอกชนด้วยซึ่งวันที่25กันยายนที่ผ่านมาไปมอบบ้านให้กับบ้านเลขที่45หมู่ที่5ตำบลเหล่าโพนค้ออำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครในฐานะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนครก็เป็นประธานมอบบ้านโครงการสงเคราะห์สร้างบ้านผู้ยากไร้ประจำปีงบประมาณ2569บ้านตุ้มโฮมปันสุขเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569นั่นเองครับซึ่งก็ได้ช่วยเหลือให้ประชาชนที่ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยบูรณาการจากพลังหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนภาคีเครือข่ายร่วมกันสร้างบ้านที่มันคงแข็งแรงและปลอดภัยให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเป็นรูปธรรมบ้านตุ้มโฮมปันสุขหลังที่8นี้มอบให้กับนางสาวอัชราคำเพชรดีซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างจากเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนครและความร่วมมือจากนางเกวรินสิริดลธนเกษมประธานบริษัทสกลโฮมเซ็นเตอร์จำกัดซึ่งเข้าร่วมการสนับสนุนพร้อมมอบจักรยานและพัดลมเพื่อเติมเต็มความพร้อมและอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตของครอบครัวผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือนะครับก็อันนี้เป็นการมอบบ้านปันสุขไปที่ข่าวบริการและข่าวประชาสัมพันธ์นะครับจากศาลวัดท่าแร่ก็ประชาสัมพันธ์ว่าทางวัดของงดพิธีนพวาลพระมารดานิจจานุเคราะห์ตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปตลอดเดือนตุลาคมเพราะจะเป็นเดือนสวดสายประคำแล้วก็วันพุธที่30กันยายนเวลา19นาฬิกาก็จะมีสวดที่แท่นชุมชนบ้านใหม่แท่นชุมชนสามัคคีแท่นชุมชนท่าสะอาดแท่นชุมชนท่าแร่ใต้หลังจากนั้นวันที่29ก็จะมีงานบวรสืบสานศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนคุณธรรมพลังบวรย้อนรอยตลาดดีวิถีท่าแร่ในวันอังคารที่29กันยายนตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง21นาฬิกาหน้าสลามมาติโน่ก็ขอเชิญพ่อค้าแม่ค้าสามารถจำหน่ายสินค้าในงานได้ภายในงานก็จะมีนิทรรศการการแสดงจากโรงเรียนต่างๆและก็ยังมีตลาดวิถีชุมชนมีสินค้าอีกมากมายมาให้ทุกท่านได้เลือกซื้อมีอาหารให้เลือกชิมภายในงานนะครับ1ตุลาคมครับก็จะสวดที่แท่นพระคุ้มนาซาเรธแท่นพระคุ้มสุขสันต์แท่นพระชุมชนสหมิตรสัมพันธ์แท่นพระชุมชนสร้างแก้วส่วนวันศุกร์ต้นเดือนศุกร์ที่2ตุลาคมเวลา7นาฬิกาเป็นต้นไปพระสงฆ์จะออกไปส่งศีลมหาสนิทแด่ผู้สูงอายุและผู้เจ็บป่วยวันเสาร์ที่3ตุลาคมเวลา7นาฬิกาก็จะมีพิธีโปรดศีลล้างบาปก็ขอเชิญพ่อแม่ผู้ปกครองไปแจ้งทางวัดล่วงหน้าพร้อมสำเนาเอกสารใบเกิดด้วยวันเสาร์ที่3ตุลาคมคณะซิสเตอร์การิสกาปูชินท่าแรกก็ขอเชิญร่วมโมทนาคุณพระเจ้าโอกาสฉลอง800ปีมรณกรรมของท่านนักบุญฟรังซิสและฉลอง25ปีการปฏิญาณตนเป็นนักบวชของคุณพ่อรัฟสิทธิ์ทองคำและคุณพ่อพนมกรสง่าวงศ์พิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10:30 น.โอกาสนี้ก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวท่าแร่และทุกท่านได้ร่วมทำโรงทานอาหารต่างๆพี่น้องทางท่าแร่สามารถแจ้งได้ที่บ้านพักพระสงฆ์ท่าแร่ขอเชิญร่วมฉลองบ้านเนนฟาติมาท่าแร่และพิธีบวชเป็นพระสงฆ์ของสังฆนุกรยอนสิทธิศักดิ์บุญเชิดในวันเสาร์ที่10ตุลาคมพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา10นาฬิกาพิธีมิสาตรีวาน3คืนวันพุธที่7ถึงวันศุกร์ที่9ตุลาคมเวลา19นาฬิกาโดยคืนวันศุกร์ที่9ตุลาคมเวลา18นาฬิกา45นาทีจะเริ่มแห่พระรูปแม่พระจากวัดท่าแร่ไปยังบ้านเนนฟาติมาหลังพิธีมิสาก็จะมีการถวายช่อดอกไม้และเผาจดหมายพร้อมกันนี้ทางบ้านเนนก็ขอความอนุเคราะห์สมทบอาหารทานน้ำใจจากพี่น้องชาวท่าแร่และทุกท่านด้วยนะครับทั้งในคืนตรีวานและวันฉลองครับ
ขอเชิญชมความอลังการสัมผัสความยิ่งใหญ่และความงดงามของประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาทผึ้งจังหวัดสกลนครซึ่งจัดขึ้นระหว่าง 20-26 ตุลาคมนะครับและก็จะมีแห่ปราสาทผึ้งในวันที่25ตุลาคมชมปราสาทผึ้งประยุกต์จากทั้ง52ชุมชนและเข้าร่วมขบวน6ขบวนพร้อมด้วยปราสาทผึ้งจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครร่วมสีสันโดยไม่เข้าประกวดขบวนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครพนมปราสาทผึ้งโบราณจากอำเภอต่างๆอีก4ขบวนและจากสถาบันการศึกษาที่ได้จัดทำปราสาทผึ้งเข้าร่วมสร้างสรรค์อีก6ขบวนนะครับโดยปราสาทผึ้งทั้งหมดจะร่วมขบวนแห่ในวันที่25ตุลาคมพร้อมร่วมชมการแข่งขันเรือยาวริมหนองหารและกิจกรรมทางวัฒนธรรมอีกมากมายนครพนมก็จัดงานประเพณีไหลเรือไฟขึ้นนะครับระหว่าง 16-27 ตุลาคม12วัน12คืนณบริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนมริมฝั่งแม่น้ำโขงภายในงานก็จะมีกิจกรรมมหกรรมเรือไฟจาก12อำเภอ12ลำเรือไฟโชว์มหาวิทยาลัยนครพนมและเรือไฟโชว์จากที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนมรวมถึงกิจกรรมทางวัฒนธรรมและประเพณีอาทิพิธีรำบูชาพระธาตุพนมเรือไฟโบราณการประกวดซุ้มวิถีคนทำเรือไฟการแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นร้านมัจฉากาชาดจังหวัดนครพนมการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมายนะครับวันไหลเรือไฟก็จะเป็นวันที่26ตุลาคมซึ่งก็คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวและประชาชนเดินทางเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากไปที่ข่าวต่างประเทศครับทางการญี่ปุ่นเตือนพายุโซนร้อนซูริแกอาจจะเคลื่อนตัวเข้าใกล้จังหวัดโอกินาวะทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นในวันนี้นะครับบรรษัทกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งญี่ปุ่นหรือ NHK ก็รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นหรือ JMA ที่เตือนว่าพายุโซนร้อนซูริแกอาจเคลื่อนตัวเข้าใกล้จังหวัดโอกินาวะทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นในวันที่27กันยายนนี้ซึ่งทำให้เกิดลมกระโชกแรงสูงสุด126กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นยังคาดการณ์ครับว่าอาจจะมีฝนตกเป็นบริเวณกว้างในหลายพื้นที่ทางตะวันออกและทางตะวันตกของญี่ปุ่นในวันนี้พร้อมขอความร่วมมือในประชาชนเฝ้าระวังดินโคลนถล่มและเหตุภัยพิบัติอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ดังกล่าวด้วยนะครับไปที่อเมริกาครับชาวอเมริกามากกว่า40ล้านคนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกาก็เตรียมรับมือกับน้ำท่วมฉับพลันในช่วงสุดสัปดาห์นี้ครับโดยสำนักข่าว AFP ก็รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติสหรัฐอเมริกาเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าประชาชนชาวอเมริกามากกว่า40ล้านคนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐซึ่งครอบคลุมตั้งแต่นครนิวยอร์กบอสตันฟิลาเดลเฟียกำลังเสี่ยงที่จะเผชิญน้ำท่วมฉับพลันและลมกระโชกแรงเนื่องจากพายุฤดูหนาวรุนแรงหรือพายุโนอีสเตอร์ที่กำลังก่อตัวอยู่บริเวณนอกชายฝั่งทางตอนกลางและทางตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลให้เกิดฝนตกหนักในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับซึ่งบางพื้นที่มีน้ำท่วมขังแล้วนั่นเองครับขณะเดียวกันสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐอเมริกาก็ออกประกาศเตือนประชาชนที่เดินทางโดยเครื่องบินตรวจสอบข้อมูลก่อนการเดินทางรวมถึงการเดินทางโดยรถไฟเรือข้ามฟากและหลีกเลี่ยงถนนเลียบชายฝั่งที่อยู่ต่ำในสุดสัปดาห์นี้ด้วยนะครับส่วนสิงคโปร์ครับเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอดอย่างเป็นทางการแล้วนะครับโดยสัดส่วนประชากรที่มีอายุ65ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 21.4 ครับโดยสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเผยแพร่ข้อมูลของสำนักงานพัฒนาประชากรและศักยภาพบุคคลแห่งชาติของสิงคโปร์หรือ NPTD ครับเมื่อวานนี้ระบุว่าสิงคโปร์เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอดอย่างเป็นทางการตามเกณฑ์ของสหประชาชาติโดยปีนี้สิงคโปร์มีประชากรที่มีอายุ65ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 21.4 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 20.7 ในปีที่แล้วพร้อมคาดการว่าประชากรสิงคโปร์มากกว่า1ใน4จะมีอายุ65ปีขึ้นไปภายในปี2579ขณะเดียวกันจำนวนพลเรือนชาวสิงคโปร์มีอายุ80ปีขึ้นไปเพิ่มเป็น 152,000 คนจากเดิม 145,000 คนในปีที่แล้วนะครับซึ่งก็คิดเป็นร้อยละ60เมื่อเทียบกับ10ปีก่อนที่สิงคโปร์มีพลเรือนในกลุ่มอายุนี้อยู่ที่ 95,000 คนนอกจากนี้ประชากรวัยทำงานที่มีอายุระหว่าง 20-64 ปียังคงลดลงอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงทศวรรษที่ผ่านมาก็
็อยู่ที่ร้อยละ 59.3 นั่นเองครับหมดเวลาสำหรับข่าวคนคนพุทไทยวันนี้แล้วนะครับหนุ่มน้อยคนพุทไทยพร้อมสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยพร้อมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตราหนุ่มน้อยคนพุทไทยทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวลาคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ขอบพระคุณและสวัสดีครับ

0: วิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-315-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115
1: เดชะพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมน
2: ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแด่พระนางมารีและพระนางทรงครรภ์เดชะพระจิตเจ้าวันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้าจงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่านวันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนพระวจนะทรงรับสภาพมนุษย์และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลายวันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนโปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนนีเจ้าข้าลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสต์เจ้าให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหันสถานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและกางเขนของพระคริสต์เจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชาพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน

0: ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกาย12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป
1: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการบทบาทคาทอลิกไทยควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

0: พระวาจาของพระเจ้าประจำวันอาทิตย์ที่27กันยายนสัปดาห์ที่26เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากหนังสือประกาศกเอเซเคียลบทที่18ข้อ25ถึง28พระเจ้าตรัสดังนี้ว่าท่านพูดว่าวิธีการขององค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ยุติธรรมพงศ์พันธุ์อิสราเอลเอ่ยจงฟังเถิดวิธีการของเราไม่ยุติธรรมหรือวิธีการของท่านไม่ยุติธรรมเมื่อผู้ชอบธรรมเปลี่ยนใจไม่ปฏิบัติความชอบธรรมมาทำผิดเขาจะต้องตายเพราะการนี้เขาจะต้องตายเพราะความผิดที่เขาได้ทำถ้าคนชั่วร้ายเลิกทำความชั่วร้ายที่เขาได้ทำมาปฏิบัติความยุติธรรมและความชอบธรรมเขาก็จะรักษาชีวิตของตนไว้เขาเลือกจะเลิกการล่วงละเมิดทั้งหมดที่เคยทำเขาจะมีชีวิตอย่างแน่นอนเขาจะไม่ต้องตายบทอ่านจากจดหมายนบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวฟิลิปปีบทที่2ข้อ1ถึง5พี่น้องถ้าท่านได้รับกำลังใจจากการเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสต์เจ้าถ้าท่านได้รับกำลังใจจากความรักถ้าท่านเป็นหนึ่งเดียวกันในพระจิตเจ้าถ้าท่านเห็นอกเห็นใจสงสารกันท่านจงทำให้ข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างเต็มเปี่ยมโดยการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมีความรักแบบเดียวกันมีความรู้สึกนึกคิดอย่างเดียวกันอย่ากระทำการใดเพื่อชิงดีกันหรือเพื่อโอ้อวดแต่จงถ่อมตนคิดว่าผู้อื่นดีกว่าตนอย่าเห็นแก่ผลประโยชน์ของตนฝ่ายเดียวจงเห็นแก่ผลประโยชน์ของผู้อื่นด้วยจงมีความรู้สึกนึกคิดเช่นเดียวกับที่พระคริสต์เยซูทรงมีเธอบทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนบุญมัทธิวบทที่21ข้อ28ถึง32เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาหัวหน้าสัมมนาและผู้อาวุโสของประชาชนว่าท่านทั้งหลายคิดเห็นอย่างไรชายคนหนึ่งมีบุตรสองคนเขาไปพบบุตรคนแรกพูดว่าลูกเอ๋ยวันนี้จงไปทำงานในสวนองุ่นเถิดบุตรตอบว่าลูกไม่อยากไปแต่ต่อมาก็เปลี่ยนใจและไปทำงานพ่อจึงไปพบบุตรคนที่สองพูดอย่างเดียวกันบุตรคนที่สองตอบว่าครับพ่อแต่แล้วก็ไม่ได้ไปสองคนนี้ใครทำตามใจพ่อพวกเขาตอบว่าคนแรกพระเยซูเจ้าจึงตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าคนเก็บภาษีและหญิงโสเภณีจะเข้าสู่พระอาณาจักรของพระเจ้าก่อนท่านเพราะยอนได้มาพบท่านชี้หนทางแห่งความชอบธรรมท่านก็ไม่เชื่อยอนส่วนคนเก็บภาษีและหญิงโสเภณีเชื่อแต่ท่านทั้งหลายเห็นดังนี้แล้วก็ยังคงไม่เปลี่ยนใจมาเชื่อยอน
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระสัทธาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับสุขสันต์วันพระเจ้าครับท่านผู้ฟังเรากำลังติดตามเรื่องเล่าจากพระวรสารโดยนบุญมัทธิวสัปดาห์นี้เรามาถึงอุปมาชุดหนึ่งที่แสดงให้เห็นปฏิกิริยาของชาวอิสราเอลต่อการเทศของพระเยซูเจ้าผู้นิพนธ์พระวสารสหัทัตทั้งสามท่านเล่าเรื่องคนเช่าสวนชั่วร้ายที่เป็นฆาตกรเรื่องนี้เป็นประเด็นร้อนของการสนทนาระหว่างพระเยซูเจ้ากับผู้มีอำนาจที่กรุงเยรูซาเล็มมัทธิวก็เพิ่มอุปมาเข้าไปอีกสองเรื่องเรื่องหนึ่งคืออุปมาเรื่องบุตรสองคน ที่มัทธิวใส่ไว้ก่อนเรื่องคนเช่าสวนชั่วร้ายส่วนอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องงานวิวาหมงคลมัทธิวใส่ไว้ข้างหลังอุปมาเรื่องดังกล่าวตลอด3สัปดาห์ติดต่อกันเราจะอ่านอุปมาชุดนี้และในสัปดาห์ที่26เทศกาลธรรมดานี้เราอ่านอุปมาเรื่องแรกเกี่ยวกับบุตร2คนที่มีความแตกต่างกันทั้งในท่าทีคำพูดและการกระทำเรื่องเล่ากล่าวถึงบิดาผู้หนึ่งซึ่งมีสวนองุ่นบิดาบอกลูกชายคนแรกให้ไปทำงานในสวนองุ่นเขาตอบพ่อว่าลูกไม่อยากไปแต่ต่อมาก็เปลี่ยนใจแล้วก็ไปทำงานส่วนลูกชายอีกคนที่สองตอบบิดาว่าครับพ่อแต่แล้วก็ไม่ได้ไปประเด็นของเรื่องก็คือการกลับใจหรือการเปลี่ยนใจพระเยซูเจ้าทรงเล่าอุปมาเรื่องนี้ให้บรรดาหัวหน้าสมณะและบรรดาผู้อาวุโสของประชาชนฟังเพื่อเป็นตัวอย่างของการเปลี่ยนใจหรือการกลับใจพระองค์ตรัสอย่างชัดเจนว่าบรรดาคนเก็บภาษีและหญิงโสเภณีจะเข้าสู่พระอาณาจักรของพระเจ้าก่อนพวกเขา การที่คนเก็บภาษีและหญิงโสเภณีมีโอกาสเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้าก่อนบรรดาหัวหน้าสมณะและบรรดาผู้อาวุโสไม่ใช่เพราะพวกเขาเป็นคนบาปแต่เพราะพวกเขาเปลี่ยนใจหรือกลับใจเพราะเชื่อคำเทศของยอห์นผู้ทำพิธีล้างก่อนที่พระเยซูเจ้าเสด็จมายอห์นผู้ทำพิธีล้างก็ประกาศเรื่องการมาถึงของพระอาณาจักรท่านได้รับการต้อนรับจากหลายคนแต่บางคนก็ปฏิเสธพระเยซูเจ้าทรงเตือนพวกเขาให้ระลึกถึงเรื่องนี้เมื่อคนเก็บภาษีและหญิงโสเภณีได้ยินคำเทศของยอห์นก็ได้เปลี่ยนวิธีการดำเนินชีวิตเลิกดำเนินชีวิตในบาปและรับพระอาณาจักรของพระเจ้าส่วนบรรดาผู้นำทางศาสนาไม่รู้สึกแม้แต่จะเป็นทุกข์จึงไม่เชื่อยอนดังนั้นการเป็นทุกข์ซึ่งหมายถึงการเสียใจที่ได้กระทำความผิดจึงเป็นสิ่งที่สำคัญหากเขาไม่ยอมรับว่าได้ทำผิดก็ไม่เป็นทุกข์เสียใจในความผิดนั้นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นจะไม่มีการยอมรับพระอาณาจักรถ้าไม่ยอมรับว่าตนเป็นคนบาปเขาจะไม่เปลี่ยนวิถีชีวิตการยอมรับด้วยปากเท่านั้นยังไม่พอยังต้องแสดงออกมาทางการกระทำด้วยส่วนบทอ่านที่1วันนี้เป็นบทอ่านจากหนังสือของประกาศเอเสเคียลบทที่18เอเสเคียลเป็นประกาศกเป็นสมณะมีวาทะแหลมคมเป็นนักคิดผู้ยิ่งใหญ่ความคิดของท่านมีอิทธิพลต่อความคิดของชาวอิสราเอลร่วมสมัยเป็นอย่างมากในบทนี้ท่านเน้นย้ำเรื่องความรับผิดชอบส่วนบุคคลในความคิดของท่านมนุษย์แต่ละคนต้องรับผิดชอบการเลือกของตนท่านประกาศกนำเสนอ2กรณีกรณีแรกถ้าคนหนึ่งประพฤติดีเป็นคนชอบธรรมต่อมาเกิดเปลี่ยนใจเลิกเป็นคนชอบธรรมกระทำความชั่วเขาก็มีความผิดแม้ได้ทำความดีมาก่อนแต่ภายหลังเลือกกระทำความชั่วเขาต้องตายเพราะความชั่วที่ได้กระทำตรงข้ามถ้าคนชั่วเลิกทำความชั่วหันมาประพฤติความยุติธรรมและความชอบธรรมเขาก็จะรักษาชีวิตของตนไว้เขาเลือกจะเลิกการล่วงละเมิดทั้งหมดที่เคยทำเขาจะมีชีวิตอย่างแน่นอนเขาจะไม่ต้องตายประกาศเอเสเคียลชี้เห็นว่าการสำนึกผิดและการเปลี่ยนพฤติกรรมจากการทำความชั่วมาทำความดีนั้นเป็นเรื่องสำคัญพระวจนะของพระเจ้าเชิญชวนเราให้ไตร่ตรองเรื่องนี้พระวจนะของพระองค์สัมผัสส่วนลึกของจิตใจและนำเราสู่การเปลี่ยนแปลงหากในชีวิตของเราไม่มีการเปลี่ยนแปลงซะเลยถ้าพระวาจาที่เราฟังไม่ทำให้เราเปลี่ยนชีวิต ไปสู่สภาพดีกว่าที่ดีกว่าแต่กลับจะแย่ลงตอนนั้นเราจะอยู่ในสถานะที่เลวร้ายแบบผู้นำของชาวอิสราเอลที่ต่อต้านพระเจ้าพวกเขากล่าวว่าวิธีการของพระองค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นไม่ยุติธรรมท่านประกาศกตอบเขาว่าวิธีการของพระเจ้าไม่ยุติธรรมหรือวิธีการของพวกเขาไม่ยุติธรรมกันแน่ความคิดของพวกเขาบิดเบี้ยวดีแต่พูดชอบโอ้อวดท่าดีทีเหลวไม่มีแก่นสารนี่คือคุณค่าที่พวกเขายึดถือส่วนโบราณที่สองเป็นจดหมายถึงชาวฟิลิปปีเราเริ่มอ่านจดหมายฉบับนี้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วและจะอ่านต่อไปอีกระยะหนึ่งเป็นตัวบทที่มีความมั่งคั่งซึ่งเราคุ้นเคยกันดีนบุญเปาโลเขียนจดหมายฉบับนี้ถึงกลุ่มคริสเตียนที่เมืองฟิลิปปีในประเทศกรีซท่านมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพวกเขาในตัวบทที่เราอ่านกันวันนี้ท่านอัครสาวกเชิญกลุ่มคริสเตียนให้ประพฤติตนห่างไกลจากการชิงดีชิงเด่นหรือการทำเพื่อโอ้อวดกันแต่จงถ่อมตนคิดว่าผู้อื่นดีกว่าตนอย่าเห็นแก่ผลประโยชน์ของตนฝ่ายเดียวจงเห็นแก่ผลประโยชน์ของผู้อื่นด้วยจงมีความรู้สึกนึกคิดเช่นเดียวกับที่พระเยซูทรงมีเถิดนี่คือท่าทีที่คริสตชนต้องมีกล่าวคือเป็นเหมือนพระคริสต์เจ้าซึมซับรับเอาความคิดของพระคริสต์เจ้ามาเป็นของตนพระองค์ทรงมีท่าทีอันลึกซึ้งของบุตรผู้นอบน้อมเชื่อฟังที่ตอบรับสิ่งที่พระบิดาทรงมีพระประสงค์ให้กระทำท่านอัครสาวกยังได้เพิ่มบทเพลงสรรเสริญพระคริสต์เจ้าเข้าไปด้วยบทเพลงนี้กล่าวถึงพระคริสต์เยซูซึ่งถึงแม้ว่าพระองค์ทรงมีธรรมชาติพระเจ้าพระองค์ก็ไม่ได้ทรงถือว่าศักดิ์ศรีเสมอพระเจ้านั้นเป็นสมบัติที่จะต้องหวงแหนแต่ทรงสละพระองค์จนหมดสิ้นทรงรับสภาพดุจทาสเป็นมนุษย์ดุจเราทรงแสดงพระองค์ในธรรมชาติมนุษย์ทรงถ่อมพระองค์จนถึงกับทรงยอมรับแม้ความตายเป็นความตายบนไม้กางเขนเพราะเหตุนี้แหละพระเจ้าจึงทรงเทิดทูนพระองค์ขึ้นสูงส่งและประทานพระนามให้แก่พระองค์พระนามนี้ประเสริฐกว่านามอื่นใดทั้งสิ้นตัวบทนี้เป็นตัวบทที่เราอ่านในวันอาทิตย์ใบลานในพระทรมานของพระเยซูเจ้าตัวบทนี้ถูกนำมาให้เราอ่านอีกครั้งในสัปดาห์นี้เพื่อเตือนเราว่าเราต้องมีความรู้สึกนึกคิดเช่นเดียวกับพระคริสต์เจ้าซึ่งหากเราไม่มีความรู้สึกนึกคิดเช่นพระองค์ก็จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องรู้สึกสำนึกและเปลี่ยนแปลงตัวเราให้เป็นเหมือนกับพระองค์ขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักตร์แจ่มใสต่อท่านและโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักมาอย่างท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทอญอาเมน

บทอ่านจากพระวรสารเรื่องบุญมัทธิวบทที่21ข้อที่28ถึงข้อที่32เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาหัวหน้าสมณะและผู้อาวุโสของประชาชนว่าท่านทั้งหลายคิดเห็นอย่างไรชายคนหนึ่งมีบุตรสองคนเขาไปพบบุตรคนแรกพูดว่าลูกเอ๋ยวันนี้จงไปทำงานในสวนองุ่นเถิดบุตรตอบว่าลูกไม่อยากไปแต่ต่อมาก็เปลี่ยนใจและไปทำงาน

พ่อจึงไปพบบุตรคนที่สองพูดอย่างเดียวกันบุตรคนที่สองตอบว่าครับพ่อแต่แล้วก็ไม่ได้ไปสองคนนี้ใครตามใจพ่อพวกเขาตอบว่าคนแรกพระเยซูเจ้าจึงตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าคนเก็บภาษีและหญิงโสเภณีจะเข้าสู่พระอาณาจักรของพระเจ้าก่อนท่านเพราะยอห์นได้มาพบท่านชี้หนทางแห่งความชอบธรรมท่านก็ไม่เชื่อยอห์นส่วนคนเก็บภาษีและหญิงโสเภณีเชื่อแต่ท่านทั้งหลายเห็นดังนี้แล้วก็ยังคงไม่เปลี่ยนใจมาเชื่อยอห์น

วันนี้พูดถึงคำภาวนานะครับการภาวนาข้าพเจ้าภาวนาเพราะว่าข้าพเจ้าเป็นคริสเตียนและเพื่อกระทำสิ่งที่คริสเตียนต้องทำข้าพเจ้าต้องการพลังข้าพเจ้าภาวนาเพราะว่าข้าพเจ้ามีความสับสนหลายเรื่องในชีวิตและเพื่อจะกระทำสิ่งที่ถูกที่ควรข้าพเจ้าต้องการแสงสว่างจากพระเจ้าข้าพเจ้าภาวนาเพราะว่าข้าพเจ้ามีความสงสัยหลายอย่างและเพื่อก้าวหน้าในความเชื่อข้าพเจ้าต้องการความช่วยเหลือจากพระเจ้าข้าพเจ้าภาวนาเพราะว่าข้าพเจ้าต้องตัดสินใจแต่การเลือกไม่ชัดแจ้งเสมอไปดังนั้นข้าพเจ้าจึงต้องการคำแนะนำจากองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้าภาวนาเพราะว่าทุกอย่างที่ข้าพเจ้ามีพระเจ้าส่งให้มาทั้งสิ้นและข้าพเจ้าควรจะขอบพระคุณพระองค์ข้าพเจ้าภาวนาเพราะว่าพระเยซูเจ้าทรงภาวนาสม่ำเสมอและถ้าพระองค์ถือว่าการภาวนาเป็นเรื่องสำคัญข้าพเจ้าก็ควรถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันขอพระเจ้าอวยพรให้พี่น้องสุดภาวนาสม่ำเสมอนะครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอาทิตย์สัปดาห์ที่26เทศกาลธรรมดาพระบุญเปาโลเตือนชุมชนให้เป็นหนึ่งเดียวกันและยินดีรับใช้ด้วยความรักต่อกันพระเยซูเจ้าทรงวางพระแบบฉบับให้เราเห็นท่านยังเตือนคริสตชนให้เป็นเหมือนพระคริสต์เจ้าและรู้ไว้ว่าไม่มีทางอื่นใดที่จะไปสู่ความรอดได้นอกจากผ่านทางองค์พระเยซูเจ้าท่านพระวรสารวันนี้การกลับใจเป็นประตูไปสู่พระอาณาจักรของพระเจ้าชาวยิวเป็นประชากรที่พระเจ้าทรงเลือกสรรเขาตอบรับพระเจ้าแต่แล้วไม่ถือคำพูดคนเก็บภาษีและคนบาปรู้ว่าตนเดินทางผิดมาจึงได้ฟังพระเจ้าและเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนวันนี้ในพระคัมภีร์เราเห็นการเปรียบเทียบสองจำพวกทั้งสองจำพวกไม่ใช่คนดีแต่คนที่เชื่อฟังบิดาในที่สุดเขาดีกว่าอีกคนหนึ่งคนที่พูดดีแต่ไม่ทำก็ไร้คุณค่าคนที่ทำตามพระวาจาของพระเจ้าเท่านั้นดีกว่าคนที่สัญญาแล้วไม่ทำดังนั้นคริสตชนที่ดีคือคนที่กระทำตามที่ตนสัญญาไว้กับพระเจ้าเราสัญญาไว้กับพระเจ้าว่าเราจะเดินไปกับพระเจ้าทุกวันจนตลอดชีวิตก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

การประจักษ์มาอย่างอัศจรรย์ของพระแม่มารีการสำรวจเหตุการณ์สำคัญที่พระแม่มารีได้ประจักษ์มาในช่วงเวลาและสถานที่ต่างๆตลอดประวัติศาสตร์เพื่อมาแนะนำให้กำลังใจและเตือนสติชาวคริสต์แบ่งออกเป็นบทตามสถานที่สำคัญต่างๆดังนี้ 1. กวาดาลูเป้เม็กซิโกค.ศ. 1531เศร้าพระแม่มารีประจักษ์แก่ฮัวดิเอโก้ณเนินเขาเตไปยักษ์โดยนำเสนอพระแม่ในฐานะมารดาของพระเจ้าทิ้งแท้ภาพที่ปรากฏบนผ้าทิวมาของฮัวดิเอโก้ถือเป็นหนึ่งในเครื่องหมายที่น่าอัศจรรย์ที่สุดซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนความเชื่อของชาวพื้นเมืองนับล้านคน 2. เหรียญอัศจรรย์ปารีสค.ศ. 1830เศร้าพระแม่มารีประจักษ์แก่นักบุญแคทเธอรีนลาบูเรและมอบภารกิจในการสร้างเหรียญอัศจรรย์ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของการปกป้องความเชื่อ 3. ลาซาเลตฝรั่งเศสค.ศ. 1846เศร้าพระแม่มารีประจักษ์แก่เด็กเลี้ยงแก่2คนในลักษณะที่ทรงร้องไห้ด้วยความโศกเศร้าเพื่อเตือนถึงบาปของมนุษย์และการละเลยต่อพระเจ้าพร้อมเรียกให้มีการกลับใจซีดลูดฝรั่งเศสค.ศ. 1858เศร้าพระแม่มารีประจักษ์แก่นักบุญแบนาเดตณถ้ำมาซาเบียวโดยทรงประกาศว่าฉันคือแม่พระปฏิสนธินิรมนต์และทรงทำให้เกิดน้ำผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่นำมาซึ่งการรักษาทางกายและทางวิญญาณมากมายจนถึงปัจจุบันฮากน็อกอาแลนค.ศ. 1879เศร้าการประจักษ์มาที่เงียบเชียบที่สุดโดยพระแม่มารีนักบุญยอแซฟและนักบุญยอนผู้นิพนธ์พระวรสารปรากฏตัวพร้อมกับลูกแก่บนแท่นบูชาเพื่อให้ชาวอาแลนที่เผชิญความทุกข์ยากได้มีกำลังใจผ่านการรำลึกถึงความเป็นหนึ่งเดียวกับนักบุญในสวรรค์ 6. ฟาติมาโปรตุเกสค.ศ. 1917พระแม่มารีประจักษ์แก่เด็กเลี้ยงแก่สางคนพร้อมความลับสามประการและคำเตือนเรื่องสงครามโลกพร้อมกับการอัศจรรย์ของดวงอาทิตย์ที่มีพยานนับหมื่นคนโดยทรงเน้นเรื่องการสวดสายประคำเพื่อสันติภาพของโลกและการกลับใจ 7. โบแรงเบลเยียมค.ศ. 1932ถึง 1933เศร้าทรงประจักษ์แก่เด็ก5คนและแนะนำตัวว่าเป็นพระแม่ผู้มีดวงใจทองคำโดยทรงย้ำเตือนอย่างหนักแน่นถึงความสำคัญของการสวดภาวนาอย่างสม่ำเสมอ 8. บานูเบลเยียมค.ศ. 1933เศร้าทรงประจักษ์แก่เด็กหญิงมารีเบโกและเรียกตนเองว่าพระแม่ของผู้ยากไร้โดยทรงเน้นการบรรเทาทุกข์แก่ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากและผู้เจ็บป่วย 9. อากิตะญี่ปุ่นค.ศ. 1973ถึง 1981เศร้าพระแม่มารีประจักษ์แก่ซิสเตอร์อักเนสโดยรูปปั้นของพระแม่ได้หลั่งน้ำตาจริงพร้อมคำเตือนเกี่ยวกับการทดลองของซาตานที่จะแทรกซึมเข้าไปในพระศาสนาจักรและการลงโทษหากมนุษย์ไม่กลับใจ 10. คิเบโฮรวันดาค.ศ. 1981ถึง 1989 เศร้าพระแม่มารีประจักษ์ในฐานะมารดาแห่งพระวจนะเพื่อเรียกให้ชาวรวันดาละทิ้งความเกลียดชังทางชั่วชาติและกลับมาคืนดีกันก่อนที่จะเกิดโศกนาฏกรรมฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในรวันดาความสำคัญทางเทววิทยาการประจักษ์มาเหล่านี้ไม่ได้เพิ่มความเชื่อใหม่แต่เป็นการย้ำเตือนสิ่งที่พระคัมภีร์สอนไว้แล้วโดยเน้นที่การภาวนาโดยเฉพาะสายประคำการรับศีลศักดิ์สิทธิ์การกลับใจและการดำเนินชีวิตที่มุ่งสู่ชีวิตนิรันดร์

0: สิ่งที่หัวใจมนุษย์ต้องการมากที่สุดคือการที่คนอื่นเห็นคุณค่าของเขาวิลเลียมเจมส์สิ่งที่หัวใจมนุษย์ต้องการมากที่สุดคือการที่คนอื่นเห็นคุณค่าของเขาวิลเลียมเจมส์
1: หนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: คำให้กำลังใจหนึ่งคำเมื่อคนหนึ่งล้มเหลวมีค่ามากกว่าหนังสือชมเชยหนึ่งเล่มเมื่อเขาประสบความสำเร็จบิดและพิซซิสคำให้กำลังใจหนึ่งคำเมื่อคนหนึ่งล้มเหลวมีค่ามากกว่าหนังสือชมเชยหนึ่งเล่มเมื่อเขาประสบความสำเร็จบิดและพิซซิส
1: หนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ทำคุณไว้เถิดจะเกิดผลชายหนุ่มหญิงสาวคู่หนึ่งก็ไปรับประทานอาหารค่ำในภัตตาคารเล็กๆแห่งหนึ่งในกรุงปารีสทั้งคู่อริดอร่อยกับอาหารมื้อนั้นพร้อมกับสนุกสนานกับการสนทนาที่เต็มไปด้วยความรักจนเวลาผ่านไปถึงตอนดึกถึงเวลาต้องปิดร้านชายหนุ่มก็ล้วงกระเป๋าเพื่อนำเงินมาชำระค่าอาหารแต่กลับพบว่ากระเป๋าเงินไม่อยู่แล้วเขาจึงบอกกับเด็กเสิร์ฟอาหารว่าเขาไม่มีเงินชำระค่าอาหารเด็กเสิร์ฟจึงไปบอกเจ้าของร้านเมื่อเจ้าของร้านทราบเรื่องก็เดินมาที่โต๊ะของลูกค้าคู่สุดท้ายในคืนนี้พร้อมกับพูดทักทายว่าผมมองออกว่าคุณทั้งสองคงมาหันนิมนต์กันที่ร้านผมผมขอต้อนรับที่ให้เกียรตินี้แก่ร้านของผมอาหารและไวน์เป็นอย่างไรบ้างครับหวังว่าคงอร่อยสำหรับโอกาสอันสวยงามนี้นะครับสำหรับเรื่องกระเป๋าเงินของคุณหายนั้นไม่เป็นไรครับที่ไม่มีเงินชำระค่าอาหารเป็นอันว่ามื้อนี้ on the house ครับก็หมายถึงทางร้านรับเองครับทานฟรีถือเป็นของขวัญวันแต่งงานของคุณทั้งสองก็แล้วกันแล้วคุณมีเงินที่จะนั่งแท็กซี่ไปที่พักของคุณหรือเปล่าล่ะชายหนุ่มตอบด้วยเสียงเอียงอายว่าไม่มีเลยแม้แต่เหรียญเดียวเจ้าของร้านจึงเสริมต่อว่าเอาเงินค่าแท็กซี่นี้ติดตัวไปด้วยขอให้มีความสุขสำหรับครอบครัวใหม่ครับชายหนุ่มและหญิงสาวทั้งคู่ถึงกับตะลึงไม่คิดว่าจะพบผู้ที่เข้าใจสถานการณ์ได้ดีถึงขนาดนี้ชายหนุ่มจึงเอ่ยด้วยเสียงเครียดในลำคอสำนึกถึงบุญคุณว่าขอบคุณสำหรับน้ำใจดีของคุณเหตุการณ์คืนนี้เราจะไม่มีวันลืมและวันหนึ่งในภายภาคหน้าผมจะทำให้ภัตตาคารของคุณมีชื่อเสียงระดับโลกเลยชายหนุ่มเจ้าของร้านเมื่อได้ยินเช่นนี้ก็ตอบด้วยเสียงที่มีอารมณ์ขันว่าไม่ต้องถึงขนาดนั้นดอกขอเพียงแต่ให้คุณมารับประทานอาหารอีกพร้อมกับมีเงินติดตัวมาชำระด้วยก็แล้วกันหลายปีต่อมาชายหนุ่มที่ให้คำมั่นไว้กับเจ้าของภัตตาคารก็ได้ทำตามที่ตนเองพูดเขาได้เขียนละครเวทีชื่อเมรี่วินโดว์ที่มีชื่อและในเรื่องนี้มีเพลงร้องเกี่ยวกับภัตตาคารแห่งหนึ่งในกรุงปารีสเขาให้ชื่อเพลงนี้ตามชื่อภัตตาคารที่เขาและภรรยาไปฉลองฮันนีมูนคือคาเฟ่แม็กซิมหลังการแสดงของละครเวทีนี้ภัตตาคารเล็กๆที่ไม่เป็นที่รู้จักในชื่อคาเฟ่แม็กซิมก็ได้กลายเป็นภัตตาคารโด่งดังภายในพริบตาไม่ใช่เฉพาะในปารีสแต่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกเจ้าของภัตตาคารเปรยกับตนเองว่าเขาคิดไม่ถึงเลยว่าความเมตตาอารีที่เขาแสดงแก่คู่แต่งงานใหม่ซึ่งเขาไม่รู้ว่าเป็นผู้ประพันธ์บทละครเวทีจะส่งผลตอบแทนที่ดีถึงเพียงนี้จากเอกสารกลุ่มแบ่งปันการรำพึงพระคัมภีร์กลุ่มพระสังฆราช7ธันวาคม2017
1: การเกิดใหม่ยอห์นบทที่3ข้อ3
2: คริสตชนก็เช่นเดียวกับมนุษย์ทั่วไปที่มีความอ่อนแอต่อเนื้อหนังและตัณหาราคะมนุษย์จึงทำความผิดบาปได้ง่ายและผู้ที่ทำความผิดบาปก็ถือว่าเป็นผู้ที่ตายแล้วและเขาจะกลับมีชีวิตใหม่ได้อีกครั้งด้วยการละทิ้งการทำความผิดบาปทั้งหมดและปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้ามิฉะนั้นแล้วเขาก็จะไม่มีโอกาสได้เข้าในแผ่นดินของพระเจ้าเมื่อเขาจากโลกนี้ไปแล้วดังที่พระเยซูเจ้าทรงตรัสว่า
1: ถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่ผู้นั้นจะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอาทิตย์สัปดาห์ที่26เทศกาลธรรมดาพระบุญเปาโลเตือนชุมชนให้เป็นหนึ่งเดียวกันและยินดีรับใช้ด้วยความรักต่อกันพระเยซูเจ้าทรงวางพระแบบฉบับให้เราเห็นท่านยังเตือนคริสตชนให้เป็นเหมือนพระคริสต์เจ้าและรู้ไว้ว่าไม่มีทางอื่นใดที่จะไปสู่ความรอดได้นอกจากผ่านทางองค์พระเยซูเจ้าส่วนพระวรสารวันนี้การกลับใจเป็นประตูไปสู่พระอาณาจักรของพระเจ้าชาวยิวเป็นประชากรที่พระเจ้าทรงเลือกสรรเขาตอบรับพระเจ้าแต่แล้วไม่ถือคำพูดคนเก็บภาษีและคนบาปรู้ว่าตนเดินทางผิดมาจึงได้ฟังพระเจ้าและเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนวันนี้ในพระคัมภีร์เราเห็นการเปรียบเทียบสองจำพวกทั้งสองจำพวกไม่ใช่คนดีแต่คนที่เชื่อฟังบิดาในที่สุดเขาดีกว่าอีกคนหนึ่งคนที่พูดดีแต่ไม่ทำก็ไร้คุณค่าคนที่ทำตามพระวาจาของพระเจ้าเท่านั้นดีกว่าคนที่สัญญาแล้วไม่ทำดังนั้นคริสตชนที่ดีคือคนที่กระทำตามที่ตนสัญญาไว้กับพระเจ้าเราสัญญาไว้กับพระเจ้าว่าเราจะเดินไปกับพระเจ้าทุกวันจนตลอดชีวิตก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อประหลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

0: เจ้าเสด็จพร้อมกับบรรดาศิษย์เข้ามาใกล้กรุงเยรูซาเล็มและเสด็จมาที่หมู่บ้านเบธฟายีบนภูเขามะกอกเทศพระองค์ทรงใช้ศิษย์สองคนตรัสสั่งว่า
1: จงไปที่หมู่บ้านข้างหน้าแล้วท่านจะพบแม่ลาตัวหนึ่งผูกอยู่มีลูกอยู่ด้วยจงแก้เชือกและจูงมาให้เราเถิดถ้ามีใครถามจงตอบว่าพระอาจารย์ต้องการใช้มันและจะส่งกลับคืนให้ทันทีเมื่อใช้เสร็จ
0: เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อพระดำรัสที่ตรัสทางประกาศกจะได้เป็นความจริงว่า
1: จงบอกธิดาแห่งซิโยนว่าดูสิกษัตริย์ของท่านเสด็จมาพบท่านมีพระทัยอ่อนโยนประทับบนแม่ลาบนลูกลาสัตว์ใช้งาน
0: สิทธิ์ทั้งสองคนไปทำตามที่พระเยซูเจ้าทรงสั่งเขาจูงแม่ลาและลูกลามาถวายพระองค์ปูเสื้อคลุมของตนบนหลังลาพระองค์ประทับบนหลังลาประชาชนจำนวนมากปูเสื้อคลุมของตนบนทางเดินบางคนตัดกิ่งไม้มาวางตามทางเดินประชาชนทั้งที่เดินไปข้างหน้าและที่ตามมาข้างหลังต่างโห่ร้องว่าโฮซานาแด่โอรสของกษัตริย์ดาวิดขอถวายพระพรแด่ผู้มาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าโฮซานาณสวรรค์สูงสุดเมื่อพระองค์เสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มแล้วประชาชนทั่วทั้งเมืองต่างแตกตื่นถามว่า
1: ผู้นี้เป็นใครหน
0: อประชาชนที่ติดตามพระเยซูเจ้าก็ตอบว่า
1: ผู้นี้คือพระเยซูประกาศจากนาซาเรตแขวนกาลิลีพระเยซูเจ้าทรงขับไล่บรรดาพ่อค้าออกจากพระวิหาร
0: พระเยซูเจ้าเสด็จเข้าสู่พระวิหารทรงขับไล่บรรดาคนซื้อขายในพระวิหารทรงคว่ำโต๊ะของคนแลกเงินและม้านั่งของคนขายนกพิราบตรัสกับพวกเขาว่าม
1: ีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าบ้านของเราจะได้ชื่อว่าบ้านแห่งการอธิษฐานภาวนาแต่ท่านทั้งหลายกลับมาทำให้เป็นซ่องโจร
0: คนตาบอดและคนง่อยเข้ามาเฝ้าพระองค์ในพระวิหารและพระองค์ทรงรักษาเขาให้หายจากโรคเมื่อบรรดาหัวหน้าสมณะและธรรมาจารย์เห็นอัศจรรย์ที่ทรงกระทำและได้ยินพวกเด็กๆร้องในพระวิหารว่าโฮซานาแด่โอรสของกษัตริย์ดาวิดก็โกรธถามพระองค์ว่าท่านได้ยินหรือไม่ว่าพวกเขาร้องว่าอะไรพระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า
1: ได้ยินท่านไม่ได้อ่านในพระคัมภีร์หรือว่า

0: ท่านได้เตรียมคำสรรเสริญไว้จากปากของเด็กและทารก
1: แล้วพระองค์ทรงจากพวกเขาเสด็จออกจากเมืองไปยังหมู่บ้านเบธานีและทรงพักแรมที่นั่น
0: ต้นมะเดื่อเทศไร้ผลความเชื่อและการอธิษฐานภาวนา
1: เช้าวันรุ่งขึ้นขณะที่พระเยซูเจ้าเสด็จเข้าเมืองพระองค์ทรงรู้สึกหิวเมื่อทอดพระเนตรเห็นมะเดื่อเทศต้นหนึ่งอยู่ริมทางจึงเสด็จเข้าไปใกล้แต่ไม่ทรงพบผลมะเดื่อทรงพบแต่ใบเท่านั้นจึงตรัสกับมะเดื่อเทศต้นนั้นว่า
0: ตั้งแต่นี้ไปเจ้าอย่ามีผลอีกเลย
1: ทันใดนั้นมะเดื่อเทศก็เหี่ยวแห้งไปบรรดาศิษย์เห็นดังนั้นต่างประหลาดใจกล่าวว่าต้นมะเดื่อเทศเหี่ยวไปทันทีได้อย่างไรพระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า
0: เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านมีความเชื่อและไม่สงสัยท่านจะทำได้ทุกสิ่งไม่เพียงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับต้นมะเดื่อเทศต้นนี้เท่านั้นถ้าท่านบอกภูเขาลูกนี้ว่าจงยกตัวขึ้นและทิ้งตัวลงไปในทะเลเถิดก็จะเป็นเช่นนั้นและทุกสิ่งที่ท่านจะอธิษฐานภาวนาวอนขอด้วยความเชื่อท่านก็จะได้รับพระเยซูเจ้าทรงรับอำนาจจากผู้ใด
1: พระองค์เสด็จเข้าไปในพระวิหารขณะที่ทรงสั่งสอนประชาชนอยู่นั้นบรรดาหัวหน้าสมณะและผู้อาวุโสของประชาชนเข้ามาพบพระองค์แล้วทูลถามว่าท่านมีอำนาจใดจึงทำเช่นนี้ใครมอบอำนาจนี้ให้ท่านพระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า
0: เราขอถามท่านอย่างหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันถ้าท่านตอบเราก็จะบอกท่านว่าเราทำเช่นนี้ด้วยอำนาจใดพิธีล้างของยอห์นมาจากไหนจากสวรรค์หรือจากมนุษย
1: ์บรรดาสมณะและผู้อาวุโสของประชาชนจึงปรึกษากันว่าถ้าเราตอบว่ามาจากสวรรค์เขาก็จะถามว่าแล้วทำไมท่านจึงไม่เชื่อยอนเล่าถ้าเราตอบว่ามาจากมนุษย์เราก็เกรงกลัวประชาชนเพราะทุกคนคิดว่ายอนเป็นประกาศกเขาจึงทูลตอบพระเยซูเจ้าว่าเราไม่รู้พระองค์จึงตรัสว่า
0: เราก็ไม่บอกท่านเช่นเดียวกันว่าเราทำการเหล่านี้โดยอำนาจใด
1: อุปมาเรื่องบุตรสองคน
0: ท่านทั้งหลายคิดเห็นอย่างไรชายคนหนึ่งมีบุตรสองคนเขาไปพบบุตรคนแรกพูดว่าลูกเอ๋ยวันนี้จงไปทำงานในสวนองุ่นเถิดบุตรตอบว่าลูกไม่อยากไปแต่ต่อมาก็เปลี่ยนใจและไปทำงานพ่อจึงไปพบบุตรคนที่สองพูดอย่างเดียวกันบุตรคนที่สองตอบว่าครับพ่อแต่แล้วก็ไม่ได้ไปสองคนนี้ใครทำตามใจพ่อพวกเขาตอบว่าคนแรกพระเยซูเจ้าจึงตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าคนเก็บภาษีและหญิงโสเภณีจะเข้าสู่พระอาณาจักรของพระเจ้าก่อนท่านพระยอห์นได้มาพบท่านชี้หนทางแห่งความชอบธรรมท่านก็ไม่เชื่อยอห์นส่วนคนเก็บภาษีและหญิงโสเภณีเชื่อแต่ท่านทั้งหลายเห็นดังนี้แล้วก็ยังคงไม่เปลี่ยนใจมาเชื่อยอห์น
1: อุปมาเรื่องคนเช่าสวนชั่วร้าย
0: ท่านทั้งหลายจงฟังอุปมาอีกเรื่องหนึ่งเถิดคหบดีผู้หนึ่งปลูกองุ่นไว้สวนหนึ่งทำรั้วล้อมขุดบ่อย่ำองุ่นสร้างหอเฝ้าให้ชาวสวนเช่าแล้วก็ออกเดินทางไปต่างเมืองเมื่อใกล้ถึงฤดูเก็บผลเจ้าของสวนจึงให้ผู้รับใช้ไปพบคนเช่าสวนเพื่อรับส่วนแบ่งจากผลผลิตแต่คนเช่าสวนได้จับคนใช้ทุบตีคนหนึ่งฆ่าอีกคนหนึ่งเอาหินทุ่มอีกคนหนึ่งเจ้าของสวนจึงส่งผู้รับใช้จำนวนมากกว่าพวกแรกไปอีกคนเช่าสวนก็ทำกับพวกนี้เช่นเดียวกันในที่สุดเจ้าของสวนได้ส่งบุตรชายของตนไปพบคนเช่าสวน คิดว่าคนเช่าสวนคงจะเกรงใจลูกของเราบ้างแต่เมื่อคนเช่าสวนเห็นบุตรเจ้าของสวนมาก็พูดกันว่าคนนี้เป็นทายาทเราจงฆ่าเขาเสียเถิดเราจะได้มรดกของเขาเขาจึงจับบุตรเจ้าของสวนนำตัวออกไปนอกสวนแล้วฆ่าเสียดังนี้เมื่อเจ้าของสวนมาเขาจะทำอย่างไรกับคนเช่าสวนพวกนั้น
1: บรรดาผู้ฟังตอบว่าเจ้าของสวนจะกำจัดพวกใจอมหิตนี้อย่างโหดเหี้ยมและจะยกสวนให้คนอื่นเช่าซึ่งจะแบ่งผลคืนให้เขาตามกำหนดเวลาพระเยซูเจ้าจึงตรัสว่า
0: ท่านมิได้อ่านในพระคัมภีร์หรือว่าหินที่ช่างก่อสร้างทิ้งเสียนั้นได้กลายเป็นศิลาหัวมุมองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงกระทำเช่นนั้นเป็นที่น่าอัศจรรย์แก่เรายิ่งนักดังนั้นเราบอกท่านว่าพระอาณาจักรของพระเจ้าจะถูกยกจากท่านทั้งหลายไปมอบให้แก่ชนชาติอื่นที่จะทำให้บังเกิดผล
1: เมื่อบรรดาหัวหน้าสมณะและชาวฟาริสีได้ยินอุปมาเหล่านี้ก็เข้าใจว่าพระองค์ตรัสถึงพวกเขาจึงพยายามจับกุมพระองค์แต่ยังเกรงประชาชนเพราะประชาชนนับถือพระองค์เป็นประกาศก

0: หน้าที่สูงสุดของมนุษย์คือการให้กำลังใจเป็นการง่ายที่จะทำให้คนอื่นหมดกำลังใจโลกจึงเต็มไปด้วยคนที่ทำให้คนอื่นหมดกำลังใจเราคริสเตียนชนมีหน้าที่ให้กำลังใจกันและกันหลายครั้งคำชมเชยหรือขอบคุณคำเชียร์ช่วยให้คนเข้มแข็งเป็นบุญของคนที่พูดให้กำลังใจคนอื่นวิลเลียมบราคเลย์หน้าที่สูงสุดของมนุษย์คือการให้กำลังใจเป็นการง่ายที่จะทำให้คนอื่นหมดกำลังใจโลกจึงเต็มไปด้วยคนที่ทำให้คนอื่นหมดกำลังใจเราคริสเตียนชนมีหน้าที่ให้กำลังใจกันและกันหลายครั้งคำชมเชยหรือขอบคุณคำเชียร์ช่วยให้คนเข้มแข็งเป็นบุญของคนที่พูดให้กำลังใจคนอื่นวิลเลียมบราคเลย
1: ์จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต
2: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349
3: 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-116-117-118-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-
2: มตตาต้นชั่วโมง
3: บทภาวนาเวลาบ่ายสามโมง

0: ข้าแต่พระเยซูเจ้าพระองค์ได้สิ้นพระชนสายธารแห่งชีวิตได้หลั่งไหลออกมาเพื่อวิญญาณทั้งหลายและมหาสมุทรแห่งพระเมตตาได้เผยออกเพื่อมวลมนุษย์โอ้องค์ธารแห่งชีวิตพระเมตตาอันสุดจะหยั่งได้ของพระองค์โปรดทรงห่อหุ้มและชโลมชาวโลกทั้งมวลด้วยพระเมตตาและประทานพระเมตตาของพระองค์แก่ลูกทั้งหลายจนหมดพระหฤทัยด้วยเถิดพระเจ้าค่ะโอ้พระโลหิตและน้ำซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อทานพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลาย
1: ลูกวางใจในพระองค
0: ์โอ้พระโลหิตและน้ำซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อทานพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลาย
1: ลูกวางใจในพระองค
0: ์โอ้พระโลหิตและน้ำซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อทานพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลาย
1: ลูกวางใจใน

0: เมตตา
1: เดชะพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมนเชิญเสด็จมาข้าแต่พระจิตเจ้า
0: เชิญเสด็จมาสถิตในดวงใจสัตบุรุษและทรงบันดาลให้รุกร้อนด้วยความรักของพระองค
1: ์โปรดประทานพระจิตของพระองค์และสรรพสิ่งจะอุบัติขึ้นมา
0: แล้วพระองค์จะทรงเนรมิตแผ่นดินขึ้นใหม่ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงสอนใจสัตบุรุษด้วยการส่องสว่างของพระจิตโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายทราบซึ้งในความเที่ยงธรรมโดยพระจิตนั้นและโปรดให้ได้รับความบรรเทาจากพระองค์ท่านเสมอเดชะพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
1: ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
0: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงเนรมิตฟ้าดินข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายทรงปฏิสนธิเดชะพระจิตเจ้าทรงบังเกิดจากพระนางมารีพรหมจารีทรงรับทรมานสมัยปอนเทียสปิลาตทรงถูกตรึงกางเขนสิ้นพระชนม์และทรงถูกฝังไว้เสด็จสู่แดนมรณะวันที่สามทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพแล้วจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดรอาเมน
0: ภาคพระมหาทรมานข้อหนึ่งพระเยซูเจ้าทรงเข้าตรีทูตขอให้ลูกเป็นทุกข์ถึงบาปอย่างแท้จริงบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่วิญญาณในไฟชำระเป็นพิเศษสำหรับวิญญาณที่ไม่มีใครนึกถึงข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าข ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้อ2พระเยซูเจ้าทรงถูกเคี่ยนขอให้ลูกรู้จักให้อภัยบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ผู้ที่ต้องการพระเมตตาของพระเจ้ามากที่สุดข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้อ3พระเยซูเจ้าทรงรับสวมมงกุฎหนามขอให้ลูกมีความอดทนบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ทุกคนที่มีส่วนในชีวิตประจำวันของลูกขอพระแม่คุ้มครองและประทานสิ่งที่ดีที่สุดแก่เขาด้วยข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญข้อ4พระเยซูเจ้าทรงแบกกางเขนขอให้ลูกมีความสุขขุมรอบคอบบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศแก่สมเด็จพระสันตะปาปาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงทั้งหลายและผู้ทำงานแพร่ธรรมทุกคนข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญข้อ5พระเยซูเจ้าถูกตรึงและสิ้นพระชนบนไม้กางเขนขอให้ลูกรู้จักรักพระองค์บทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่คนเจ็บและคนใกล้จะสิ้นใจขอให้เขาสิ้นใจในพระพรของพระเจ้าข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเด เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้มิรู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้มิรู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้มิรู้ตาย

สิ่งที่ดีที่สุดไม่มียาพิษใดสามารถฆ่าคนที่คิดเชิงบวกและไม่มียาใดสามารถช่วยคนที่คิดในเชิงลบสิ่งที่ดีที่สุดไม่มียาพิษใดสามารถฆ่าคนที่คิดเชิงบวกและไม่มียาใดสามารถช่วยคนที่คิดในเชิงลบจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกรไกร10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

0: 对了。
1: ณโอกาสต่อจากนี้ไปได้เวลา

บทอ่านจากพระวรสารเรื่องบุญมัทธิวบทที่21ข้อที่28ถึงข้อที่32เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาหัวหน้าสมณะและผู้อาวุโสของประชาชนว่าท่านทั้งหลายคิดเห็นอย่างไรชายคนหนึ่งมีบุตรสองคนเขาไปพบบุตรคนแรกพูดว่าลูกเอ๋ยวันนี้จงไปทำงานในสวนองุ่นเถิดบุตรตอบว่าลูกไม่อยากไปแต่ต่อมาก็เปลี่ยนใจและไปทำงานพ่อจึงไปพบบุตรคนที่สองพูดอย่างเดียวกันบุตรคนที่สองตอบว่าครับพ่อแต่แล้วก็ไม่ได้ไปสองคนนี้ใครตามใจพ่อพวกเขาตอบว่าคนแรกพระเยซูเจ้าจึงตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าคนเก็บภาษีและหญิงโสเภณีจะเข้าสู่พระอาณาจักรของพระเจ้าก่อนท่านเพราะยอห์นได้มาพบท่านชี้หนทางแห่งความชอบธรรมท่านก็ไม่เชื่อยอห์นส่วนคนเก็บภาษีและหญิงโสเภณีเชื่อแต่ท่านทั้งหลายเห็นดังนี้แล้วก็ยังคงไม่เปลี่ยนใจมาเชื่อยอห์น

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอาทิตย์สัปดาห์ที่26เทศกาลธรรมดาพระบุญเปาโลเตือนชุมชนให้เป็นหนึ่งเดียวกันและยินดีรับใช้ด้วยความรักต่อกันพระเยซูเจ้าทรงวางพระแบบฉบับให้เราเห็นท่านยังเตือนคริสตชนให้เป็นเหมือนพระคริสต์เจ้าและรู้ไว้ว่าไม่มีทางอื่นใดที่จะไปสู่ความรอดได้นอกจากผ่านทางองค์พระเยซูเจ้าท่านพระวรสารวันนี้การกลับใจเป็นประตูไปสู่พระอาณาจักรของพระเจ้าชาวยิวเป็นประชากรที่พระเจ้าทรงเลือกสรรเขาตอบรับพระเจ้าแต่แล้วไม่ถือคำพูดคนเก็บภาษีและคนบาปรู้ว่าตนเดินทางผิดมาจึงได้ฟังพระเจ้าและเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนวันนี้ในพระคัมภีร์เราเห็นการเปรียบเทียบสองจำพวกทั้งสองจำพวกไม่ใช่คนดีแต่คนที่เชื่อฟังบิดาในที่สุดเขาดีกว่าอีกคนหนึ่งคนที่พูดดีแต่ไม่ทำก็ไร้คุณค่าคนที่ทำตามพระวาจาของพระเจ้าเท่านั้นดีกว่าคนที่สัญญาแล้วไม่ทำดังนั้นคริสตชนที่ดีคือคนที่กระทำตามที่ตนสัญญาไว้กับพระเจ้าเราสัญญาไว้กับพระเจ้าว่าเราจะเดินไปกับพระเจ้าทุกวันจนตลอดชีวิตก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไกล12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
ำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนภูไทย

ินน้ำเป็นยากินปลาเป็นหลักกินผักเกินครึ่งไม่น่าบึ้งไม่โกรธเกลียดใครยิ้มปิดปิดปิดปิดอย่างมีความสุขมีความสบายใจเพราะฟังรายการจากหนุ่มน้อยคนผู้ไทยอายุพ่อใหญ่แม่ใหญ่จะยืนนานเป็นร้อยปีกราบงามๆด้วยความเคารพด้วยความขึ้นหอดเกิดถึงมายังอิโพอิเมะคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาทุกมงทุกบอนครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการชุมชนสกลทวาปีช่วงพักพิงใจหนุ่มน้อยคนผู้ไทยลูกเขยล่าผู้หน้าตาดีวงเล็บหน้าตาไม่มีแป้วถือว่าหน้าตาดี หน้าตาไม่มีแป้วหน้าตาไม่มีประบาดถือว่าหน้าตาดีแต่ไม่ปรารถนาจะมีแป้วและประบาดนะครับปุษณิ เพราะถ้ามีแล้วจะไม่มั่นใจปุษณิอือไม่อย่างกันใดเนาะ ครับงามๆด้วยความเคารพด้วยความคึกฮอดคึกถึงครับได้เวลาแห่งความสุขได้เวลาแห่งความมวลซืนปรับคลื่นมาที่ FM 104.5 MHz ข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงร่วมในพิธีมิซาฟังพระวาจาข้อคิดเพลงเพื่อชีวิตเพลงไทยสากลลูกทุ่งลูกกรุงเก่าใหม่กับหลากหลายนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบและประทับใจฟังเพลินด้วยกันไปกับรายการจากหน่วยงานของมิสั่งต้องที่นี่วิทยุมิสั่งท่าแร่หนองแสงออกอากาศกระจายเสียงทุกวันสดตรงจากหอมีแคลท่าแร่เมืองศาสนาพลังศรัทธาในพระเจ้ากระจายเสียงนอกจากในชุมชนของเราฟังผ่านคลื่นความถี่นี้แล้วก็ยังส่งต่อไปถึงพี่น้องที่ติดตามทางออนไลน์เพียงค้นหาคำว่าวิทยุมิสั่งท่าแร่หนองแสงจังหวัดสกลนครข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงที่นี่แหละครับ FM 104.5 MHz อำนวยการผลิตโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีผู้รับใช้สามัญธรรมดานายชุมพาแห่งแดนมรณาสกีพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์พระคุณเจ้าตาที่ปรึกษากิตติมศักดิ์พร้อมคุณพ่อทวีชัยศรีวรกุลอุปสังฆราชคุณพ่อที่ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการคณะอนุกรรมการบริหารวิทยุมิสั่งท่าแร่หนองแสงและก็คณะคุณพ่อที่ปรึกษามีคุณพ่อเฉลิมสินจลาคุณพ่อชำนาญบัวขันคุณพ่อภักพลมหาคุณและคุณพ่อกฤษดาว่องไวนะครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามทาง FM 104.5 MHz ของเราทุกโมงทุกบอนเดอร์มื้อนี้สิส่งเพลงม่วนๆฝากตอนอีโพอีเมคุณลุงคุณป้าซะก่อนนะครับขึ้นมาแล้วล่ะว่าจากหนองหานนะบ่ได้ไปตึกป่าแล้วว่ามื้อนี้บ่มีป่าขึ้นแล้วว่าเนาะบ่มีป่าขึ้นป่าลงเนาะอีเมเนาะเอ้านะครับพี่น้องทางอันกุสุมานฟังผ่าน 88.25 MHz เด้อวิทยุนาโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครตั้งอยู่ติดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดและก็ตั้งอยู่มงเดียวกันกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยซึ่งผลิตจากใบวานซนมาเป็นครีมนวดรวมกันกับน้ำมันงาดำร่วมกับน้ำมันระกำนะครับผสมกันแล้วได้กลิ่นที่หอมหอมนะครับพี่น้องที่มีอายุหลายๆท่าไปแล้วนอกจากบำรุงผิวแล้วก็ยังมีกลิ่นหอมนะครับมันขจัดกลิ่นผู้สูงอายุไปเลย หมดกลิ่นผู้สูงอายุไปแต่มากลิ่นเป็นกลิ่นหอมสมุนไพรแทนได้หยางกายกับเขาคนเลียวเบิ้งพุ่นละคือบกุยคือตะกี้พุ่นว่าได้มันคือหอมแท้มูนี่ว่าสินได้หอมแบบสมุนไพรได้แต่ทาบางๆนวดเบาๆก็จะบรรเทาเจ็บใบด้วยนะครับได้หลายต่อได้ครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยนะครับบ่มีไผจมกุยอีกแล้วต่อไปนี่อะไรกุยซื้ออะไรกุยพุ่นสินอีเมลฮู้จักเนาะอีเมลเนาะสอบถามหรือสั่งซื้อกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเด้อที่หมายเลข0898633349หรือที่ท่าแร่สั่งซื้อหรือขอซื้อหรือแจ้งอยากจะซื้อสอบถามกับสทต้อยสมจิตมังกายครับ0813800359ขอบคุณพี่น้องที่สั่งซื้อเด้อทาง
สั่งซื้อทาง Lazada ก็ส่งไปถึงแล้วนะครับโอนเงินเข้าบัญชีนุ่มน้อยคนไทยเรียบร้อยสั่งซื้อทางโทรศัพท์วันนี้ก็สั่งซื้อเรียบร้อยนะครับส่งเมื่อวานนี้วันอาทิตย์นี้ไม่ได้ส่งนะครับหยุด หยุดทําการนะครับมาเช็คเบิ่งแต่เงินนะครับพอได้ใส่นี้ใส่สินหรือบ่เด้ลงทุนไปหลาย วันเมื่อวานก่อนนะก็สั่งซื้ออุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือสำหรับการผลิตครีมนวดสมุนไพรชนิด14กรัมนะครับเอามาไว้แจกพี่น้องที่ไปสวดภาวนาตามคุ้มต่างๆนะครับโดยเฉพาะไปทางวิทยุนาโพเรดิโอทุกปีผมจองเอาไว้แล้วได้วันที่22ตุลาคมนะครับมาหลายปีแล้ว ปีนี้ก็สิเอาครีมนวดสมุนไพรที่สร้างซื้ออุปกรณ์วัสดุและก็ขวดเอาไว้นี่แหละนะครับขนาด14กรัมพี่น้องที่อยากได้ไปแจกนะครับเป็นของชำร่วยเป็นของติดไม้ติดมือกลับบ้านเวลาสวดภาวนาเป็นสินน้ำใจได้บ่แม่นลงทุนได้ราคาถูกนะครับ14กรัมสั่งซื้อกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเด้อสั่งซื้อมากเป็นพิเศษก็ลดลงขนาดได้ขนาดมือก่อนนี่สมาชิกของสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดมาซื้อ ซื้อหลายเที่ยวหลายตื้มไปเลยอีกต่างหากได้บัดนี้จากเท่าใดก็30กรัมเนาะตื้มไปเป็นขวดละ80กรัมด้วยป่านท่านสัวโทต้อยนำแล้วเนาะสัวโทต้อยก็แม่บ้านว่าอันจับขวดพิษว่าตื้มขวด80กรัมเข้าไปด้วยว่าซะนะราคา50บาทโว้ยอีเวเอ้ยเอ้านะครับโชคดีไปพี่น้องก็ได้ว่าบ่ได้ห้องคืนเด้อบ่ได้ห้องคืนเอาไปท่าโลดท่าเมิดหรือท่าดีก็ใส่ต่อบอกต่อกันแล้วกันนะครับขอบคุณที่หยิบผิดกันแล้วกันเนาะอีเมลเนาะจังสลละคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านที่เคารพครับผมสิพาขี่มอเตอร์ไซค์ดีบ่มื้อนี้คุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาอยากไปไสบอกมาดูผมสิพาขี่มอเตอร์ไซค์เวิร์นได้นี่เอาเพียงนี้ขี่มอเตอร์ไซค์เวิร์นนี่มาแท้แม่มาแท้แม่เจ้าค้างหรือบ่เจ้าค้างหรือบ่โอ้ยมาแล้วแหละเนาะใครแน่บัดนี้สตาร์ทติดแล้วมอเตอร์ไซค์ค่อยไอ้ดินอภินันท์กับรองมอเตอร์ไซค์

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพร่งหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้กลิ่นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักหนังหึงยางหรืออ้อกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ุณสันติดวงสว่างนะครับขับร้องเป็นตัวแทนของความผิดหวังอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวและเดียวดายเพิ่นว่ามีทุกอย่างเนาะอยู่ในห้วมอยู่ในมดความผิดหวังความทุกข์ความเศร้าความโศกความทุกข์ตรมความเศร้าตรมระทมใจอยู่ในมงนี้มดได้จังตัดสินใจย่างไปแล้วบ่กลับมาอีกแล้วบ่หันหลังกลับแล้วตัดสินใจไปแล้วว่าซั่นเด้เปิดอัลลาดไป 800,000 แล้วหิ้วกระเป๋าก้าวลงบันไดเดินก้มหน้าร้องไห้ไม่รู้จะไปไหนดีเคยอยู่บ่อีแม่เอ้ยอีโพเอ้ยอีแม่สิคือสิบ่เคยดอกเนาะหรือว่าคือตอนแล่นน้ำผู้บ่าวหั่นนะอีโพสิคือบ่แม่นแล่นน้ำผู้สาวดอกเนาะถึกตัดห่างไปวัดแล้วในเฮือนก็จะบ่ให้กลับมาอีกแล้วตัดอ้ายตัดน้องตัดผีตัดลูกตัดเต้าแล้วว่าซั่นได้ต่อไปบ่ฟังความบ่ต้องมาเบิ่งกันอีกเด้อบ่ต้องฮู้จักกันเด้อผู้ตาไปแล้วได้บัดนี้เมื่อยละมืดเมื่อยอินขนองบ่รู้จักสิไปไสแล้วบ่ฟังความผัวความแม่ผีแก่เขามรหกได้โบราณเพิ่นเว้าเนาะเอ้ารุ่นนี้คือสิบ่มีแล้วว่าเนาะตัดลูกตัดพ่อตัดเมียตัดผัวนี่เนาะเรื่องไม่มีจะบอกไว้อย่าเว้าเรื่องแม่อีนางคอยได้ว่าซั่นแม่อีนางคอยนี่แล้วเอาจริงได้ว่าซั่นเอาคือสิบ่ปานนั้นแล้วว่าเนาะบรรยากาศและห่วงของความรู้สึกของคนที่สิ้นหวังไร้หนทางจะไปจักสิกินใสจักสิกินหยังจักสินอนใสเนาะเหมือนนกขมิ้นเหลืองอ่อนเลยค่ำไหนนอนนั่นได้นี่ลักษณะของอ้ายสันติดวงสว่างแล้วลองเอาไว้นี่เนาะเฮาคือสิบุญมีปานนั้นละวะเนาะหรือว่ามากกว่านั้นก็บ่จักเนาะอีเมเนาะเป็นกลางเขนที่ต้องแบกได้อันนี้ก็เพียงได้อีเมเอ้ยหิ้วกระเป๋าหิ้วกระเป๋าหิ้วกระเป๋าเฮาบ่มีกระเป๋าหิ้วกระถุงกระดาษเท่านี้แหละฮอดไปเนาะอีเมเนาะบ่มีเงินฮอดซื้อกระเป๋าพูดแล้วผมสิได้ใส่ถุงกระบาดบางคนก็ใส่ถุงก๊อบแก๊บมันหาง่ายเนาะใส่มันจะก็เก็บเสื้อผ้าจะใส่ถุงก๊อบแก๊บก้าวลงบันไดมันสิของจองกันอยู่บ่ถ้าเป็นเพลงเนาะเว้ามวลเว้าโหไปเด้ออีเมเดอร์รายการของเราเป็นรายการที่ไร้สาระสักหน่อยแต่ว่าถ้าเว้าไร้สาระหลายอีเมก็สิฟังยากเลยเนาะบางทีก็ปรับวิทยุหนีได้โอ้มีฟังแล้ว FM 104.5 MHz กับ 88.25 MHz นี่ฟังเท่าใดก็โอ้ยมีสบายเจอต้องกราบขออภัยเด้ฟังเท่าใดก็ให้น้ำเพลงแล้วโอ้ยอีเมเอ้ยโทรมาบอกผมเด้อมื้อวานนี่ขอให้น้ำเพลงเจ้าเด้อซะเนาะเป็นว่าท่านสมจิตโอ้ท่านสมจิตพี่น้องไปอุดหนุนอีได้หันสมุนไพรพรับเพลิงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยท่านสมจิตโพสต์ก็มาแล้วเห็นแต่มืออัน FC ผู้ไปสนับสนุนได้หันนะเอาดีมากๆพี่น้องทางทะเลเด้อว้าวพื้นทั้งแต่แห่มื้อเสาร์นี้ก็ถ่ายทอดพิธีบูชาขอพระคุณนะครับฉลองอัครเทวดามีคาเอลนะครับก็มีพี่น้องที่มีองค์อุปถัมภ์อัครเทวดามีแคเอลอัครเทวดามีแคเอลลาสุภาพสตรีก็จะเป็นลาเนาะอัครเทวดามีแคเอลลาเว้าเต็มๆในเว้าสั้นๆยันพี่น้องตกใจระหว่างเนาะเช่นเดียวกันนะครับก็ส่งกำลังเจือส่งความสุขความปรารถนาดีความชื่นชมยินดีไปทั้งพี่น้องเด้อนะครับทางไทแห่และก็ทุกท่านที่มีศาสนานามของท่านบุญมีแคเอลจะฉลองอีกครั้งหนึ่งวันที่29ใช่ไหมนะครับถ้าผมจำบ่ผิดเด้คุณพ่อประกาศมื้อเสาร์นี้นะครับฉลองภายในมื้อนี้นะครับผมก็บ่ได้ขึ้นหัวข้อมิซาจำได้บ่ได้ขึ้นหัวข้อมิซาเด้อแต่ก็ขอบพระคุณเป็นอย่างมากนะครับพี่น้องที่รับฟังทางหน้าปัดวิทยุและก็ทางออนไลน์สำหรับพิธีบูชาขอบพระคุณโดยเฉพาะพิธีผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายผู้สูงอายุไปวัดมีใดแต่แท้ล่ะเจ็บแข้งเจ็บขาเจ็บกระตุนกระโตเจ็บโอเจ็บโอยมันยากใส่เวียกของเขามาเหิงแล้วร่างกายเขานี่บาดนี้ก็ถึงการซ่อมบำรุงบางเทือก็ซ่อมบำรุงยากได้คือรถนี่แล้วเนาะใส่หลายก็ได้ว่าอันนี้มันบ่แม่นรถนี่แล้วมันเป็นร่างกายของเราอีเมเอ้ยมันก็ไปตามการเวลาเนาะอายุหลายประเทศเต็กได้แต่บางคนนี่โยยังอีพวกผมนี่86ปีแล่นน้ำงัวอยู่พุ่นเด้องัว 2-3 ตัวได้โอ้เราแลนไปแลนมาคู่มือได้เศร้าแลนมื้อใดก็ไปโรงพยาบาลมื้อนั้นแล้วห้ามเราบ่ได้เด้กำลังเราอันกำลังวังซาเราไปกับงัวอยู่กับงัวเวลางัวมันสิส่วนเข้าหั่นนะงัวน้อยหั่นน่ะเอาของคอเนาะมันแห้งได้เว้าพื้นเว้านินทาอีพวกซะก่อน
ไปจับน้ำเหล้านี่โอ้ยยังมาจับสุเจ้าหันแห้งมีพ่อยังมาจับเราแม่นความเหล้าเด้อายุน้อยกว่าเหล้าแต่แห้งบ่ซ้ำเหล้านี่อีแม่เอ้ยเอาดึงงัวส้นเข้างัวนี่ป้อยบ่ธรรมดาเด้อเอานะครับเว้าพื้นสุขภาพร่างกายของเราเนาะนอกจากแสดงความชื่นชมยินดีดีใจกับพี่น้องที่ฉลองศาสนานามท่านนักบุญอัครเทวดามีคแอลวันนี้แล้วนะครับมื้อเช้านี้ก็ได้ยินว่าทางวัดตะแหของเฮานี่รับศีลล้างบาปนําได้บังเอิญเมื่อวานนี้นะครับ26กันยายนองค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14พระองค์ก็พบปะสมาชิกสมัชชาศาสนจักรระดับเขตศาสนปกครองหรือสังฆมณฑลนั่นแหละของผู้เตรียมรับศีลล้างบาปนํานะครับผมสิบอกให้ฟังได้อีเมเด้อนะครับมีคริสเตียนที่เพิ่งจะรับศีลล้างบาปอยู่ผลใดอยู่ปารีสครับปารีสได้ฝรั่งเศสครับอยู่ฝรั่งเศสพี่น้องทั้งฝรั่งเศสรับศีลล้างบาปยืนหลายขนาดตอนนี้นะครับลูบมาลุดเลยตะกี้นี่หันหลังให้พระศาสนาจักรได้บ่เอาคาทอลิกบ่เอาว่าซั่นเด้เดี๋ยวนี้กลับมาแล้วอีเมเอ้ยองค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14พระองค์ก็ทรงชี้ว่าแม้ฝรั่งเศสจะเป็นสังคมที่มีวัฒนธรรมแบบคารวาสฝังรากลึกแต่กลับมีผู้ใหญ่จำนวนมากกำลังแสวงหาพระเจ้าและมาขอรับศีลล้างบาปนี่ที่ฝรั่งเศสที่ปารีสครับพระองค์ก็บอกว่านี่เป็นเครื่องหมายของพระหันสถานที่ไปไกลกว่าตัวเลขและการวิเคราะห์ทางสังคมศาสตร์ด้วยแล้วก็พระองค์ทรงย้ำว่าคนที่เพิ่งเข้ามาหาพระโดยเฉพาะพระเจ้าเป็นทั้งโอกาสและพันธกิจของศาสนาจักรครับคือพวกท่านเหล่านั้นช่วยให้หมู่คณะฟื้นฟูความเชื่อของตนเองขณะที่ศาสนาจักรต้องดูแลและเดินเคียงข้างพวกท่านเหล่านั้นต่อแม้จะได้รับศีลศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ตามและพระองค์ก็ทรงเตือนว่าอย่าปล่อยให้เกิดความว่างเปล่าหลังรับศีลล้างบาปคริสเตียนใหม่คาทอลิกใหม่ต้องได้รับการต้อนรับเข้าสู่หมู่คณะการภาวนาการอบรมเพื่อให้ความเชื่อกับการดำเนินชีวิตไปด้วยกันนั่นก็คือคำตรัสขององค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14เมื่อวานนี้ข้อความจากโป๊ปรีพอร์ตนำมาฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอานะครับเป็นความภาคภูมิใจที่เราได้คริสเตียนใหม่มาเป็นสมาชิกคาทอลิกของเราในพระศาสนาจักรของเราอีกครั้งนะครับ

มักอยู่บ่อีผัวเอ้ยลุงขาดป้านะครับฝากมนมูลเด้อฟังมนมูลได้ฟังแล้วก็จะซิ่งตาน้อยไปทั้งมงอื่นได้เคยมันขาดอลีก็ได้ว่าค่อยๆเว้าค่อยๆเว้าอยากอันจงโป้งจังปางเลยได้เก็บอาการได้คือมัก

ป้าคนนั้นคิดมักป้าคนนี้ก็จะออกอาการลายใดเก็บอาการใดเก็บทรงใดแล้วหองขาดองแพงได้ไม่ใหญ่อันนั้นเด้อเอาลุงขาดป้านะครับสิทธิพรสุนทรพจน์ขับร้องหนุ่มน้อยคนพุทัยเป็นคนเปิดพ่อใหญ่เป็นคนยิ้มเปิดยิ้มเปื่อยฟังไม่ใหญ่เป็นคนบีขี้ศพหลานสาวและหลานชายก็บีขี้ศพเหมือนกันเจ็บกกหูจังๆเพิ่นว่าเออจังซั่นล่ะเอามื้อนี้วันที่เท่าใดอีเมะจำได้อยู่บ่นี่วันอาทิตย์ที่27เด้อมืออื่นนี่ฮ้อเข้าฮ้อป่าหรือยังเอ็ดลงโถลงท่านไปหรือยังเขาปุนเอาไปหรือยังเตรียมหรือยังซื้อหรือยังมืออื่นสลองวัดผู้ใดอำเภออากาศอำนวยผู้ใดตำบลวาใหญ่วัดมารีสมภพกุดจอกใหญ่เด้อมืออื่นสลองพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10:30 น.ไปเอาบุญน้ำกันครับคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาส่งกำลังใจมาในเด้อทางวิทยุมีสั่งท่าแรงของแสงของเราก็จอบท่าว่ามีการลิงก์ถ่ายทอดมาหรือบ่ในท่าถ่ายทอดมาก็สิโอกอากาศสวงเวลา 10:30 น.ให้พี่น้องได้ติดตามแต่ส่วนหลายนะครับหาสัญญาณบ่ได้หาสัญญาณบ่ได้ในระยะที่ผ่านมาต้องกราบขออภัยด้วยนะครับต้องจอบท่าเอาได้ว่าเพิ่นสิมีการถ่ายทอดหรือบ่นะ ถ้าทายทอดก็สิได้ฟังมีซาแล้วมืออื่นเนาะสลองวัดกุดจอกใหญ่นะครับกุดจอกใหญ่นะครับส่วนเดือนหน้าฉลองอารามกาบูชินท่าแร่นี่ไกลๆเฮานี่สบายอีเมเอ่ยผมทายทอดสดอยู่แล้วทั้งYouTube ทั้ง Facebook พระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสติสุขนิรันดร์ตั้งเขืองไว้ทาแล้วได้อาจารย์พิรักเอ้ยเจ้าจะไปหมางเขืองคอยเด้อ เสียงมันดีแล้วได้สลองอารามเท่าใดแล้วเสียงไปเมื่อยู่เลยได้ตื่นมาแล้วปานเสียงกระมังรถอันเสียงกันสวดภาวนาเสียงครับร้องก็ได้เจ้าจะไปเฮ็ดให้เครื่องค่อยเสียเด้อต่อคืนให้เรียบร้อยเด้อได้ยินอยู่บ่อาจารย์พิรักเอ้ยเพิ่นบอกว่าเพิ่นสิมาอันเบิ่งระบบเครื่องเสียงทางอารามกาบูชินได้จังสันแหละผมก็เลยว่าอย่าไปตองเด้ออันที่ผมตั้งเอาไว้ฮะมื้ออื่นนี่พี่น้องมื้อวันที่3นี่พี่น้องที่ไปฉลองอารามกาบูชินท่าแร่โอกาส800ปีมรณกรรมท่านบุญฟรังซิสและฉลอง25ปีการปฏิญาณตนของคุณพ่อรัพพสิทธิ์ทองคำคุณพ่อพนมกรสง่าวงพิธีบูชาขอพระคุณเวลา 10:30 น.นะครับมื้ออื่นนี่ก็ผมก็มาอยู่แล้วเด้เพราะว่าเครื่องถ่ายทอดสดก็ตั้งอยู่และก็ลิงก์มีซาอยู่แล้วเนาะนะครับวันที่3เดือน3ตุลาวันเสาร์ครับวันเสาร์นี้เวลา 10:30 น.นี่ก็เอางานอันรายการของสทอตอยบ่นี่ว่าสิได้บื้อได้เนาะก็ประมาณ 11:30 น.ก็จบประมาณชั่วโมงนึงนะครับเอาถ่ายทอดก็ได้ท่านอาจารย์มานะก็คงจะได้ฟังต่อแน่ๆนะครับเพราะว่าเอกลักษณ์ของสถานีวิทยุมีสังท่าแร่หนองแสงของเฮาก็คาดบ่ได้ได้เป็นเอกลักษณ์ที่เฮาต้องถ่ายทอดอยู่แล้วการก่อตั้งวิทยุก็มีวัตถุประสงค์ในการประกาศข่าวดีอยู่แล้วเนาะนะครับแต่ว่าสัญญาณก็คงจะได้แต่ว่ามือสองมือในสัญญาณอ่อนนะครับทางกาบูชินสัญญาณอินเทอร์เน็ตอ่อนมากต้องคอยเข้าไปแล้วคอยไปเข้าไปอีกนะครับ 2-3 วันมานี่สัญญาณอ่อนมากเดี๋ยวจะไปดูอีกครั้งหนึ่งนะครับวันที่3นี้หลังจากที่จบพิธีบูชาขอบพระคุณแล้วพี่น้องอย่าลืมเด้อรับหนังสือโอกาสฉลอง800ปีมรณกรรมของท่านนักบุญฟรังซิสด้วยนะครับของท่านนักบุญฟรังซิสด้วยสิตือเพิ่นเตรียมแจกไว้แล้วได้และเช่นเดียวกันนะครับก็จะได้รับพระคุณการุณด้วยซึ่งองค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ประกาศว่า พี่น้องที่ไปฉลองวัดหรือไปรวมมิซาอารามกาบูชินครับหรือวัดท่านนักบุญกาลิสกาบูชินทุกแห่งทั่วประเทศทั่วโลกปีนี้ก็จะได้รับพระคุณการุณด้วยเพราะฉะนั้นเขาได้บุญ2ต่อถ้า3ต่อก็คือถ้าเขาเอ็ดลงท่านไปก็แห้งได้บุญอีก3ต่อคนใดอีเมลเอ้ยเอานะครับซอยกันเด้อคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาวันที่3ครับส่วนวันที่10ตุลาคมนั้นฉลองบ้านเนนฟาติมาท่าแร่พิธีบวชเป็นพระสงฆ์งานใหญ่ของมิสังของเฮาอีกงานหนึ่งครับเพราะว่ามีการบวชเป็นพระสงฆ์ของสังฆานุกรสิทธิศักดิ์บุญเชิดพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10:00 น.ก่อนหน้านั้นก็จะมีตรีวานแล้วก็แห่แม่พระฟาติมาจากอารามไปยังบ้านเนนฟาติมาจบมิซาตรีวานก็จะมีการเผาจดหมายด้วยนะครับเป็นงานใหญ่อีกงานหนึ่งงานใหญ่ของมิสั่งของเฮานะครับในต้นเดือน10ตุลาคมก็ยังมีปลายเดือนด้วยก็คือวันเสาร์ที่23และวันศุกร์ที่23และวันเสาร์ที่24ตุลาคมนั่นก็คือฉลองครบรอบ
37 37ปีสถาปนาบุญญาราศีทั้ง7แห่ง2ครแล้วก็กิจกรรมวันคารวาสไทยครั้งที่3ที่2ครด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณทั้ง2วันเวลา10นาฬิกานั่นเองครับส่วน25ตุลาคมก็ฉลองวัดดวงพระหทัยคู่สกลนครพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา11นาฬิกาคุณพ่ออดิพงษ์แสนสุริวงศ์เจ้าอาวาสและพี่น้องชาววัดพระฤทัยคู่ก็ขอต้อนรับทุกท่านและก็ขอเรียนเชิญมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับ16นาฬิกา51นาทีกับรายการชุมชนสกลทวาปีช่วงพักพิงใจหนุ่มน้อยคนผู้ไทยส่งเพลงมนต์ให้พี่น้องฟังสักก่อนเด้อ

ดวงสว่างอีกแล้วครับท่านรักสาวเสื้อกันเสื้อลายเสื้อลายสิ่งต้องมาคุมดวงมาเนาะยกอันเดียวกันแล้วว่ากับเสื้อกันเนาะแต่โมเมนต์เสื้อสกปรกได้เสื้อสกปรกกันโมเมนต์แล้วเนาะเอามอบเป็นความสุขความมนต์ซึนกับพี่น้องทุกมงทุกบ่อนเด้อขอบคุณพี่น้องที่ให้กำลังใจนุ่มน้อยคนผู้ไทยเด้อสั่งซื้อครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยกันมาหลายพี่น้องทางคาใกล้มื้อนี้ขอบคุณหลายๆเด้อให้ลูกให้หลานมาซื้อบอกว่าเคยใช้อยู่แล้วนะครับมือประสุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์เตรียมพบกับการรายการแจกรายการแถมอีกคับคั่งเต็มเวทีวนะปานการแสดงบนเวทีเนาะเอาผมกระสิเตรียมของฝากของตอนให้ได้เดือนมีนาคมของทุกปีนะครับสำหรับวิทยุนาโพเรดิโอและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพทั้งแจกทั้งแถมแต่ละปีแต่ละปีนะครับแต่ก็บ่ได้จนจักเทื่อเนาะเพราะว่าหลังจากแจกหลังจากแถมพี่น้องก็อุดหนุนอย่างใหญ่กระหน่ำมากกว่าเสน่ห์โดยเฉพาะมือประสุมใหญ่เนาะหลายคนก็พกกระเป๋ามาเตรียมอุดหนุนให้กับนุ่มน้อยคนผู้ไทยนะครับส่วนพี่น้องที่ยากเอ็ดกรอบรูปหรือว่าหินอ่อนเด้อนะครับติดต่อสอบถามกับนุ่มน้อยคนผู้ไทยแต่เนื่อนๆได้ส่วนท่านที่สั่งมาก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็มารับได้แล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับไม่ต้องเอาอันรูปไปถ่ายดอกนะครับเอารูปมาให้ผมเอาในโทรศัพท์ก็ได้พอรูปบริได้ใหญ่เด้ประมาณ 1.5 หรือ2นิ้วนี่สูงสุดแล้วนะครับหลายคนก็เอาซ้ำกับรูปภาพทั่วไปนี่ได้ลงใหญ่ในหินอ่อนนะอยากให้เห็นซัดๆว่าซั่นเด้เนาะก็ราคาเป็นกันเองนะครับ 2,000 ต้นๆแล้วก็ 1,000 ต้นๆแล้วแต่เงินของพี่น้องเด้อแล้วแต่ขนาดด้วยแล้วแต่หินด้วยชนิดของหินด้วยอันนี้ก็รีบรีบหน่อยนะครับเพราะว่า1พฤศจิกายนนี้ก็เป็นเดือนระลึกถึงผู้ล่วงลับไปแล้วส่วนในเดือนตุลาคมครับพี่น้องที่อยากได้ของชำร่วยสร้างนุ่มน้อยคนผู้ไทยเด้อทำครีมนวดสมุนไพรพระพรึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยให้อยากได้จักร้อยหรือเท่าไหร่ราคาคุยกันได้ครับหรือจิโทสั่งซื้อที่หมายเลข0898633349ทั่วไปก็ได้ได้นะครับทั่วประเทศส่งทั่วประเทศอันนี้นะครับหรือที่ลาซาด้าก็ได้ส่วนพี่น้องที่อยู่ท่าแร่ในเขตนี้โซนนี้ก็สั่งซื้อกับท่านสทต้อยสมจิตมังกายนะครับ0813800359หรือสอบถามรายละเอียดฝากคำเมาฝากคำถามมหาหนุ่มน้อยคนผู้ไทยก็ได้นะครับบางท่านก็ไม่อยากจะพบหน้ายันหลงมากบ่หรือไหนเนาะโอ้ยขี้ลายคือพี่สังนี่ว่าสันบางคนก็ได้เนาะเอาขอบพระคุณคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาครับมื้อนี้เวลาในรายการของเฮาหมดลงแล้วมื้อหน้าสิกลับมารับสายใหม่มื้อนี้ลาไปก่อนขอบพระคุณและสวัสดีครับ

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอาทิตย์สัปดาห์ที่26เทศกาลธรรมดาพระบุญเปาโลเตือนชุมชนให้เป็นหนึ่งเดียวกันและยินดีรับใช้ด้วยความรักต่อกันพระเยซูเจ้าทรงวางพระแบบฉบับให้เราเห็นท่านยังเตือนคริสตชนให้เป็นเหมือนพระคริสต์เจ้าและรู้ไว้ว่าไม่มีทางอื่นใดที่จะไปสู่ความรอดได้นอกจากผ่านทางองค์พระเยซูเจ้าเป็นพระวรสารวันนี้การกลับใจเป็นประตูไปสู่พระอาณาจักรของพระเจ้าชาวยิวเป็นประชากรที่พระเจ้าทรงเลือกสรรเขาตอบรับพระเจ้าแต่แล้วไม่ถือคำพูดคนเก็บภาษีและคนบาปรู้ว่าตนเดินทางผิดมาจึงได้ฟังพระเจ้าและเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนวันนี้ในพระคัมภีร์เราเห็นการเปรียบเทียบสองจำพวกทั้งสองจำพวกไม่ใช่คนดีแต่คนที่เชื่อฟังบิดาในที่สุดเขาดีกว่าอีกคนหนึ่งคนที่พูดดีแต่ไม่ทำก็ไร้คุณค่าคนที่ทำตามพระวาจาของพระเจ้าเท่านั้นดีกว่าคนที่สัญญาแล้วไม่ทำดังนั้นคริสตชนที่ดีคือคนที่กระทำตามที่ตนสัญญาไว้กับพระเจ้าเราสัญญาไว้กับพระเจ้าว่าเราจะเดินไปกับพระเจ้าทุกวันจนตลอดชีวิตขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการบทบาทคาทอลิกไทยควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

0: พระวาจาของพระเจ้าประจำวันอาทิตย์ที่27กันยายนสัปดาห์ที่26เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากหนังสือประกาศกเอเสเคียนบทที่18ข้อ25ถึง28พระเจ้าตรัสดังนี้ว่าท่านพูดว่าวิธีการขององค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ยุติธรรมพงศ์พันธุ์อิสราเอลเอ่ยจงฟังเถิดวิธีการของเราไม่ยุติธรรมหรือวิธีการของท่านไม่ยุติธรรมเมื่อผู้ชอบธรรมเปลี่ยนใจไม่ปฏิบัติความชอบธรรมมาทำผิดเขาจะต้องตายเพราะการนี้เขาจะต้องตายเพราะความผิดที่เขาได้ทำถ้าคนชั่วร้ายเลิกทำความชั่วร้ายที่เขาได้ทำมาปฏิบัติความยุติธรรมและความชอบธรรมเขาก็จะรักษาชีวิตของตนไว้เขาเลือกจะเลิกการล่วงละเมิดทั้งหมดที่เคยทำเขาจะมีชีวิตอย่างแน่นอนเขาจะไม่ต้องตายบทอ่านจากจดหมายนบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวฟิลิปปีบทที่2ข้อ1ถึง5พี่น้องถ้าท่านได้รับกำลังใจจากการเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสต์เจ้าถ้าท่านได้รับกำลังใจจากความรักถ้าท่านเป็นหนึ่งเดียวกันในพระจิตเจ้าถ้าท่านเห็นอกเห็นใจสงสารกันท่านจงทำให้ข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างเต็มเปี่ยมโดยการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมีความรักแบบเดียวกันมีความรู้สึกนึกคิดอย่างเดียวกันอย่ากระทำการใดเพื่อชิงดีกันหรือเพื่อโอ้อวดแต่จงถ่อมตนคิดว่าผู้อื่นดีกว่าตนอย่าเห็นแก่ผลประโยชน์ของตนฝ่ายเดียวจงเห็นแก่ผลประโยชน์ของผู้อื่นด้วยจงมีความรู้สึกนึกคิดเช่นเดียวกับที่พระคริสต์เยซูทรงมีเธอบทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนบุญมัทธิวบทที่21ข้อ28ถึง32เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาหัวหน้าสมณะและผู้อาวุโสของประชาชนว่าท่านทั้งหลายคิดเห็นอย่างไรชายคนหนึ่งมีบุตรสองคนเขาไปพบบุตรคนแรกพูดว่าลูกเอ๋ยวันนี้จงไปทำงานในสวนองุ่นเถิดบุตรตอบว่าลูกไม่อยากไปแต่ต่อมาก็เปลี่ยนใจและไปทำงานพ่อจึงไปพบบุตรคนที่สองพูดอย่างเดียวกันบุตรคนที่สองตอบว่าครับพ่อแต่แล้วก็ไม่ได้ไปสองคนนี้ใครทำตามใจพ่อพวกเขาตอบว่าคนแรกพระเยซูเจ้าจึงตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าคนเก็บภาษีและหญิงโสเภณีจะเข้าสู่พระอาณาจักรของพระเจ้าก่อนท่านเพราะยอห์นได้มาพบท่านชี้หนทางแห่งความชอบธรรมท่านก็ไม่เชื่อยอห์นส่วนคนเก็บภาษีและหญิงโสเภณีเชื่อแต่ท่านทั้งหลายเห็นดังนี้แล้วก็ยังคงไม่เปลี่ยนใจมาเชื่อยอห์น
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระสัทธาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับสุขสันต์วันพระเจ้าครับท่านผู้ฟังเรากำลังติดตามเรื่องเล่าจากพระวรสารโดยนบุญมัทธิวสัปดาห์นี้เรามาถึงอุปมาชุดหนึ่งที่แสดงให้เห็นปฏิกิริยาของชาวอิสราเอลต่อการเทศของพระเยซูเจ้าผู้นิพนธ์พระวสารสหัตถะทั้งสามท่านเล่าเรื่องคนเช่าสวนชั่วร้ายที่เป็นฆาตกรเรื่องนี้เป็นประเด็นร้อนของการสนทนาระหว่างพระเยซูเจ้ากับผู้มีอำนาจที่กรุงเยรูซาเล็มมัทธิวก็เพิ่มอุปมาเข้าไปอีกสองเรื่องเรื่องหนึ่งคืออุปมาเรื่องบุตรสองคน ที่มัทธิวใส่ไว้ก่อนเรื่องคนเช่าสวนชั่วร้ายส่วนอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องงานวิวาหมงคลมัทธิวใส่ไว้ข้างหลังอุปมาเรื่องดังกล่าวตลอด3สัปดาห์ติดต่อกันเราจะอ่านอุปมาชุดนี้และในสัปดาห์ที่26เทศกาลธรรมดานี้เราอ่านอุปมาเรื่องแรกเกี่ยวกับบุตร2คนที่มีความแตกต่างกันทั้งในท่าทีคำพูดและการกระทำเรื่องเล่ากล่าวถึงบิดาผู้หนึ่งซึ่งมีสวนองุ่นบิดาบอกลูกชายคนแรกให้ไปทำงานในสวนองุ่นเขาตอบพ่อว่าลูกไม่อยากไปแต่ต่อมาก็เปลี่ยนใจแล้วก็ไปทำงานส่วนลูกชายอีกคนที่สองตอบบิดาว่าครับพ่อแต่แล้วก็ไม่ได้ไปประเด็นของเรื่องก็คือการกลับใจหรือการเปลี่ยนใจพระเยซูเจ้าทรงเล่าอุปมาเรื่องนี้ให้บรรดาหัวหน้าสมณะและบรรดาผู้อาวุโสของประชาชนฟังเพื่อเป็นตัวอย่างของการเปลี่ยนใจหรือการกลับใจพระองค์ตรัสอย่างชัดเจนว่าบรรดาคนเก็บภาษีและหญิงโสเภณีจะเข้าสู่พระอาณาจักรของพระเจ้าก่อนพวกเขา การที่คนเก็บภาษีและหญิงโสเภณีมีโอกาสเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้าก่อนบรรดาหัวหน้าสมณะและบรรดาผู้อาวุโสไม่ใช่เพราะพวกเขาเป็นคนบาปแต่เพราะพวกเขาเปลี่ยนใจหรือกลับใจเพราะเชื่อคำเทศของยอห์นผู้ทำพิธีล้างก่อนที่พระเยซูเจ้าเสด็จมายอห์นผู้ทำพิธีล้างก็ประกาศเรื่องการมาถึงของพระอาณาจักรท่านได้รับการต้อนรับจากหลายคนแต่บางคนก็ปฏิเสธพระเยซูเจ้าทรงเตือนพวกเขาให้ระลึกถึงเรื่องนี้เมื่อคนเก็บภาษีและหญิงโสเภณีได้ยินคำเทศของยอห์นก็ได้เปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตเลิกดำเนินชีวิตในบาปและรับพระอาณาจักรของพระเจ้าส่วนบรรดาผู้นำทางศาสนาไม่รู้สึกแม้แต่จะเป็นทุกข์จึงไม่เชื่อยอนดังนั้นการเป็นทุกข์ซึ่งหมายถึงการเสียใจที่ได้กระทำความผิดจึงเป็นสิ่งที่สำคัญหากเขาไม่ยอมรับว่าได้ทำผิดก็ไม่เป็นทุกข์เสียใจในความผิดนั้นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นจะไม่มีการยอมรับพระอาณาจักรถ้าไม่ยอมรับว่าตนเป็นคนบาปเขาจะไม่เปลี่ยนวิถีชีวิตการยอมรับด้วยปากเท่านั้นยังไม่พอยังต้องแสดงออกมาทางการกระทำด้วยส่วนบทอ่านที่1วันนี้เป็นบทอ่านจากหนังสือของประกาศเอเสเคียลบทที่18เอเสเคียลเป็นประกาศกเป็นสมณะมีวาทะแหลมคมเป็นนักคิดผู้ยิ่งใหญ่ความคิดของท่านมีอิทธิพลต่อความคิดของชาวอิสราเอลร่วมสมัยเป็นอย่างมากในบทนี้ท่านเน้นย้ำเรื่องความรับผิดชอบส่วนบุคคลในความคิดของท่านมนุษย์แต่ละคนต้องรับผิดชอบการเลือกของตนท่านประกาศกนำเสนอ2กรณีกรณีแรกถ้าคนหนึ่งประพฤติดีเป็นคนชอบธรรมต่อมาเกิดเปลี่ยนใจเลิกเป็นคนชอบธรรมกระทำความชั่วเขาก็มีความผิดแม้ได้ทำความดีมาก่อนแต่ภายหลังเลือกกระทำความชั่วเขาต้องตายเพราะความชั่วที่ได้กระทำตรงข้ามถ้าคนชั่วเลิกทำความชั่วหันมาประพฤติความยุติธรรมและความชอบธรรมเขาก็จะรักษาชีวิตของตนไว้เขาเลือกจะเลิกการล่วงละเมิดทั้งหมดที่เคยทำเขาจะมีชีวิตอย่างแน่นอนเขาจะไม่ต้องตายประกาศเอเสเคียลชี้เห็นว่าการสำนึกผิดและการเปลี่ยนพฤติกรรมจากการทำความชั่วมาทำความดีนั้นเป็นเรื่องสำคัญพระวจาของพระเจ้าเชิญชวนเราให้ไตร่ตรองเรื่องนี้พระวจาของพระองค์สัมผัสส่วนลึกของจิตใจและนำเราสู่การเปลี่ยนแปลงหากในชีวิตของเราไม่มีการเปลี่ยนแปลงซะเลยถ้าพระวาจาที่เราฟังไม่ทำให้เราเปลี่ยนชีวิต ไปสู่สภาพดีกว่าที่ดีกว่าแต่กลับจะแย่ลงตอนนั้นเราจะอยู่ในสถานะที่เลวร้ายแบบผู้นำของชาวอิสราเอลที่ต่อต้านพระเจ้าพวกเขากล่าวว่าวิธีการของพระองค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นไม่ยุติธรรมท่านประกาศกตอบเขาว่าวิธีการของพระเจ้าไม่ยุติธรรมหรือวิธีการของพวกเขาไม่ยุติธรรมกันแน่ความคิดของพวกเขาบิดเบี้ยวดีแต่พูดชอบโอ้อวดท่าดีทีเหลวไม่มีแก่นสารนี่คือคุณค่าที่พวกเขายึดถือส่วนโบราณที่สองเป็นจดหมายถึงชาวฟิลิปปีเราเริ่มอ่านจดหมายฉบับนี้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วและจะอ่านต่อไปอีกระยะหนึ่งเป็นตัวบทที่มีความมั่งคั่งซึ่งเราคุ้นเคยกันดีนบุญเปาโลเขียนจดหมายฉบับนี้ถึงกลุ่มคริสเตียนที่เมืองฟิลิปปีในประเทศกรีซท่านมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพวกเขาในตัวบทที่เราอ่านกันวันนี้ท่านอัครสาวกเชิญกลุ่มคริสเตียนให้ประพฤติตนห่างไกลจากการชิงดีชิงเด่นหรือการทำเพื่อโอ้อวดกันแต่จงถ่อมตนคิดว่าผู้อื่นดีกว่าตนอย่าเห็นแก่ผลประโยชน์ของตนฝ่ายเดียวจงเห็นแก่ผลประโยชน์ของผู้อื่นด้วยจงมีความรู้สึกนึกคิดเช่นเดียวกับที่พระเยซูทรงมีเถิดนี่คือท่าทีที่คริสตชนต้องมีกล่าวคือเป็นเหมือนพระคริสต์เจ้าซึมซับรับเอาความคิดของพระคริสต์เจ้ามาเป็นของตนพระองค์ทรงมีท่าทีอันลึกซึ้งของบุตรผู้นอบน้อมเชื่อฟังที่ตอบรับสิ่งที่พระบิดาทรงมีพระประสงค์ให้กระทำท่านอัครสาวกยังได้เพิ่มบทเพลงสรรเสริญพระคริสต์เจ้าเข้าไปด้วยบทเพลงนี้กล่าวถึงพระคริสต์เยซูซึ่งถึงแม้ว่าพระองค์ทรงมีธรรมชาติพระเจ้าพระองค์ก็ไม่ได้ทรงถือว่าศักดิ์ศรีเสมอพระเจ้านั้นเป็นสมบัติที่จะต้องหวงแหนแต่ทรงสละพระองค์จนหมดสิ้นทรงรับสภาพดุจทาสเป็นมนุษย์ดุจเราทรงแสดงพระองค์ในธรรมชาติมนุษย์ทรงถ่อมพระองค์จนถึงกับทรงยอมรับแม้ความตายเป็นความตายบนไม้กางเขนเพราะเหตุนี้แหละพระเจ้าจึงทรงเทิดทูนพระองค์ขึ้นสูงส่งและประทานพระนามให้แก่พระองค์พระนามนี้ประเสริฐกว่านามอื่นใดทั้งสิ้นตัวบทนี้เป็นตัวบทที่เราอ่านในวันอาทิตย์ใบลานในพระทรมานของพระเยซูเจ้าตัวบทนี้ถูกนำมาให้เราอ่านอีกครั้งในสัปดาห์นี้เพื่อเตือนเราว่าเราต้องมีความรู้สึกนึกคิดเช่นเดียวกับพระคริสต์เจ้าซึ่งหากเราไม่มีความรู้สึกนึกคิดเช่นพระองค์ก็จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องรู้สึกสำนึกและเปลี่ยนแปลงตัวเราให้เป็นเหมือนกับพระองค์ขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักตร์แจ่มใสต่อท่านและโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักตร์มายังท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทอญ

วันนี้พูดถึงคำภาวนานะครับการภาวนาข้าพเจ้าภาวนาเพราะว่าข้าพเจ้าเป็นคริสตชนและเพื่อกระทำสิ่งที่คริสตชนต้องทำข้าพเจ้าต้องการพลังข้าพเจ้าภาวนาเพราะว่าข้าพเจ้ามีความสับสนหลายเรื่องในชีวิตและเพื่อจะกระทำสิ่งที่ถูกที่ควรข้าพเจ้าต้องการแสงสว่างจากพระเจ้าข้าพเจ้าภาวนาเพราะว่าข้าพเจ้ามีความสงสัยหลายอย่างและเพื่อก้าวหน้าในความเชื่อข้าพเจ้าต้องการความช่วยเหลือจากพระเจ้าข้าพเจ้าภาวนาเพราะว่าข้าพเจ้าต้องตัดสินใจแต่การเลือกไม่ชัดแจ้งเสมอไปดังนั้นข้าพเจ้าจึงต้องการคำแนะนำจากองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้าภาวนาเพราะว่าทุกอย่างที่ข้าพเจ้ามีพระเจ้าส่งให้มาทั้งสิ้นและข้าพเจ้าควรจะขอบพระคุณพระองค์ข้าพเจ้าภาวนาเพราะว่าพระเยซูเจ้าทรงภาวนาสม่ำเสมอและถ้าพระองค์ถือว่าการภาวนาเป็นเรื่องสำคัญข้าพเจ้าก็ควรถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันขอพระเจ้าอวยพรให้พี่น้องสุดภาวนาสม่ำเสมอนะครับสวัสดีครับ

0: ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแด่พระนางมารี
1: และพระนางทรงครรภ์เดชะประจิตเจ้า
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก

0: อาเมน
1: ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า
0: จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่าน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระวจนะทรงรับสภาพมนุษย
0: ์และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: โปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนนีเจ้าค่ะ
0: ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสตเจ้า
1: ข้าแต่พระเจ้า
0: ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสตเจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหันสถานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและการเข็นของพระคริสตเจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชะพระคริสตเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
2: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349
3: 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอาทิตย์สัปดาห์ที่26เทศกาลธรรมดาพระบุญเปาโลเตือนชุมชนให้เป็นหนึ่งเดียวกันและยินดีรับใช้ด้วยความรักต่อกันพระเยซูเจ้าทรงวางพระแบบฉบับให้เราเห็นท่านยังเตือนคริสตชนให้เป็นเหมือนพระคริสต์เจ้าและรู้ไว้ว่าไม่มีทางอื่นใดที่จะไปสู่ความรอดได้นอกจากผ่านทางองค์พระเยซูเจ้าเป็นพระวรสารวันนี้การกลับใจเป็นประตูไปสู่พระอาณาจักรของพระเจ้าชาวยิวเป็นประชากรที่พระเจ้าทรงเลือกสรรเขาตอบรับพระเจ้าแต่แล้วไม่ถือคำพูดคนเก็บภาษีและคนบาปรู้ว่าตนเดินทางผิดมาจึงได้ฟังพระเจ้าและเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนวันนี้ในพระคัมภีร์เราเห็นการเปรียบเทียบสองจำพวกทั้งสองจำพวกไม่ใช่คนดีแต่คนที่เชื่อฟังบิดาในที่สุดเขาดีกว่าอีกคนหนึ่งคนที่พูดดีแต่ไม่ทำก็ไร้คุณค่าคนที่ทำตามพระวาจาของพระเจ้าเท่านั้นดีกว่าคนที่สัญญาแล้วไม่ทำดังนั้นคริสตชนที่ดีคือคนที่กระทำตามที่ตนสัญญาไว้กับพระเจ้าเราสัญญาไว้กับพระเจ้าว่าเราจะเดินไปกับพระเจ้าทุกวันจนตลอดชีวิตก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการบทบาทคาทอลิกไทยควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

0: ความคิดดีก็ผลิตผลที่ดีความคิดชั่วก็ผลิตผลที่ชั่วมนุษย์เป็นคนชาวสวนเอง
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

ด้วยองค์พระจิตเจ้าพระบิดาเจิมพระบุตรของพระองค์ให้เป็นพระสมณสงฆ์สูงสุดในพันธสัญญาใหม่และนิรันดรด้วยรักเราจึงให้เรามีโอกาสสานต่องานของพระองค์ไม่ใช่เพราะเสียงเรียกร้องของเป็ดป่าที่จะไม่ฝูงเป็ดทั้งหมดบินตามแต่เพราะการบินต่างหากหรือเพราะการทำดีกว่าพูดจากสุภาษิตจีน

0: ด้วยองค์พระจิตเจ้าพระบิดาเจิมพระบุตรของพระองค์ให้เป็นพระสมณสงฆ์สูงสุดในพันธสัญญาใหม่และนิรันดรด้วยรักเราจึงให้เรามีโอกาสสานต่องานของพระองค์ไม่ใช่เพราะเสียงเรียกร้องของเป็ดป่าที่จะไม่ฝูงเป็ดทั้งหมดบินตามแต่เพราะการบินต่างหากหรือเพราะการทำดีกว่าพูดจากสุภาษิตจีน
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยน

บทอ่านจากพระวรสารเรื่องบุญมัทธิวบทที่21ข้อที่28ถึงข้อที่32เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาหัวหน้าสมณะและผู้อาวุโสของประชาชนว่าท่านทั้งหลายคิดเห็นอย่างไรชายคนหนึ่งมีบุตรสองคนเขาไปพบบุตรคนแรกพูดว่าลูกเอ๋ยวันนี้จงไปทำงานในสวนองุ่นเถิดบุตรตอบว่าลูกไม่อยากไปแต่ต่อมาก็เปลี่ยนใจและไปทำงานพ่อจึงไปพบบุตรคนที่สองพูดอย่างเดียวกันบุตรคนที่สองตอบว่าครับพ่อแต่แล้วก็ไม่ได้ไปสองคนนี้ใครตามใจพ่อพวกเขาตอบว่าคนแรกพระเยซูเจ้าจึงตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าคนเก็บภาษีและหญิงโสเภณีจะเข้าสู่พระอาณาจักรของพระเจ้าก่อนท่านเพราะยอห์นได้มาพบท่านชี้หนทางแห่งความชอบธรรมท่านก็ไม่เชื่อยอห์นส่วนคนเก็บภาษีและหญิงโสเภณีเชื่อแต่ท่านทั้งหลายเห็นดังนี้แล้วก็ยังคงไม่เปลี่ยนใจมาเชื่อยอห์น

0: อย่าพยายามชนะเมื่อถกเถียงกับคนอื่นแต่จงหาทางชนะใจเขาให้ได้
1: หนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: วิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษติดตามสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่พร้อมสั่งการทุกภาคส่วนดูแลและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษมีมติให้วันที่28ถึงวันที่29กันยายนนี้เป็นวันหยุดราชการพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการเพื่อบรรเทาผลกระทบผู้ประสบอุทกภัยอินเดียและเนปาลกำลังเผชิญฝนตกหนักและพายุพัดถล่มส่งผลให้เกิดน้ำท่วมรุนแรงและดินถล่มมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย63รายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: นายกรัฐมนตรีเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษติดตามสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่พร้อมสั่งการทุกภาคส่วนดูแลและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษโดยมีคณะรัฐมนตรีบางส่วนประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมามีฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังหลายเขตของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งจังหวัดในภาคกลางและภาคตะวันออกด้วยหวังว่าสถานการณ์จะไม่รุนแรงเพิ่มขึ้นไปกว่านี้และขอบพระคุณรัฐมนตรีทุกคนที่ลงพื้นที่ไปบัญชาการแก้ไขปัญหาและให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการที่กำกับดูแลและสั่งการให้ผู้ว่าราชการทุกจังหวัดเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือประชาชนให้ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินนอกจากนั้นยังได้เตรียมความพร้อมเรื่องการจัดศูนย์พักพิงรวมทั้งข้าวปลาอาหารถุงยังชีพและสถานพยาบาลต่างๆให้พร้อมในการดูแลพี่น้องประชาชนส่วนกรุงเทพมหานครแม้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะออกประกาศให้ทุกเขตเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้วแต่รัฐบาลต้องเข้าไปในการสนับสนุนและทำงานร่วมกันเพื่อให้การดำเนินการทุกอย่างเป็นไปอย่างรวดเร็วตามพระราชบัญญัติภัยพิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเยียวยาช่วยเหลือการจ่ายค่าชดเชยต่างๆให้กับผู้ประสบภัยจะใช้หลักการเดียวกันกับจังหวัดอื่นๆนายกรัฐมนตรียังได้สั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วพร้อมประสานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เตรียมขับเคลื่อนระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่จะเริ่มใช้ในวันที่1ตุลาคมนี้เพื่อเป็นกลไกจ่ายเงินเยียวยาคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษมีมติให้วันที่28ถึง29กันยายนนี้เป็นวันหยุดราชการพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการเพื่อบรรเทาผลกระทบผู้ประสบอุทกภัย
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษว่าที่ประชุมมีมติให้วันที่28ถึง29กันยายน2569เป็นวันหยุดราชการพิเศษยกเว้นธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารพาณิชย์และตลาดหลักทรัพย์ครอบคลุมกรุงเทพมหานครปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการเช่นเดียวกับการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษที่จะต่อระยะเวลาจนถึงเวลา 24 นาฬิกาวันที่29กันยายน2569ขณะที่คณะรัฐมนตรียังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติโดยในวันพรุ่งนี้จะได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ประสบภัยจัดทำเข้ากล่องแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่แก้ปัญหาการส่งอาหารเข้าไปไม่ถึงโดยยังคงห่วงใยสถานการณ์ในจังหวัดกาญจนบุรีอุทัยธานีและตากซึ่งได้สั่งการให้แต่ละพื้นที่เตรียมความพร้อมโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจเต็มในการบริหารสถานการณ์
4: ราชการและเอกชนนะครับก็ถือว่าเป็นวันหยุดพิเศษตามมติครม.
5: ทุกวันไหน
4: ทุกวันวันการราชการกรุงเทพปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการทั้งหมดยืดไปอีก2วัน
3: นายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่าในวันพรุ่งนี้จะมีการเปิดศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเพื่อสื่อสารข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงส่วนกรณียกเลิกการลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วปราจีนบุรีและนครนายกนั้นเนื่องจากสภาพอากาศปิดไม่สามารถขึ้นบินได้นันทิกาจิตตาโลรายงาน
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามอุทกภัยทุกพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมเดินหน้ารับมือสถานการณ์แบบบูรณาการเชื่อมข้อมูลและระดมทรัพยากรช่วยเหลือประชาชนเพื่อคลี่คลายสถานการณ์โดยเร็ว
6: นายชัยรัตน์แก้วเพียงเพ็ญรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์การดำเนินการแก้ไขปัญหาและการให้ความช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกและกรุงเทพมหานครพร้อมเปิดเผยว่าสถานการณ์อุทกภัยวันนี้ยังมีหลายพื้นที่มีฝนตกหนักและตกหนักมากบางแห่งอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำปภ.ได้ย้ำทุกพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยให้ประสานและเชื่อมโยงข้อมูลอย่างต่อเนื่องการสื่อสารข้อมูลของภาครัฐต้องเป็นข้อมูลชุดเดียวสำหรับพื้นที่ที่เกิดสถานการณ์ให้ระดมกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยอาทิเรือท้องแบนเรือยนต์เจ็ตสกีรถยกสูงรถบรรทุกและเครื่องสูบน้ำและจัดชุดปฏิบัติการเข้าช่วยเหลือประชาชนเร่งระบายน้ำและอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ประสบภัยโดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกประชาสัมพันธ์พื้นที่การจัดตั้งศูนย์พักพิงดูแลด้านอาหารน้ำดื่มห้องน้ำยารักษาโรคและด้านสาธารณสุขอย่างเหมาะสมและปลอดภัยรองอธิบดีปภ.กล่าวด้วยว่าระยะนี้ยังคงขอให้แต่ละจังหวัดเฝ้าระวังติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหากคาดว่าจะเกิดสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนให้แจ้งไปยังปภ.เพื่อแจ้งเตือนประชาชนในช่องทางต่างๆทั้งเซลล์บอสแคสต์และหอกระจายข่าวรวมถึงให้จังหวัดขยายผลการประชาสัมพันธ์ผ่านกลไกชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านสื่อสารไปยังประชาชนให้ทั่วถึงมากขึ้นและจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวเส้นทางอพยพและซักซ้อมแผนในพื้นที่เสี่ยงให้เกิดความคุ้นเคยสำหรับจังหวัดที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วให้เร่งสำรวจและจัดทำบัญชีความเสียหายให้ครอบคลุมทุกด้านและดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือและเยียวยาโดยเร็วที่สุดจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมอบหมายหน่วยทหารให้สนับสนุนรถครัวสนามและรถบรรทุกยกสูงช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่เคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบัง
0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230
7: 089863339 0986153115 115 115 115 115 115

บทอ่านจากพระวรสารเรื่องบุญมัทธิวบทที่21ข้อที่28ถึงข้อที่32เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาหัวหน้าสมณะและผู้อาวุโสของประชาชนว่าท่านทั้งหลายคิดเห็นอย่างไรชายคนหนึ่งมีบุตรสองคนเขาไปพบบุตรคนแรกพูดว่าลูกเอ๋ยวันนี้จงไปทำงานในสวนองุ่นเถิดบุตรตอบว่าลูกไม่อยากไปแต่ต่อมาก็เปลี่ยนใจและไปทำงานพ่อจึงไปพบบุตรคนที่สองพูดอย่างเดียวกันบุตรคนที่สองตอบว่าครับพ่อแต่แล้วก็ไม่ได้ไปสองคนนี้ใครตามใจพ่อพวกเขาตอบว่าคนแรกพระเยซูเจ้าจึงตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าคนเก็บภาษีและหญิงโสเภณีจะเข้าสู่พระอาณาจักรของพระเจ้าก่อนท่านเพราะยอห์นได้มาพบท่านชี้หนทางแห่งความชอบธรรมท่านก็ไม่เชื่อยอห์นส่วนคนเก็บภาษีและหญิงโสเภณีเชื่อแต่ท่านทั้งหลายเห็นดังนี้แล้วก็ยังคงไม่เปลี่ยนใจมาเชื่อยอห์น

0: วิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115- ประคำนำชีวิตควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง
1: ภาคมหามงคลรุ่งเรืองเดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมน
2: เชิญเสด็จมาข้าแต่พระจิตเจ้า
1: เชิญเสด็จมาสถิตในดวงใจสัตบุรุษและทรงบันดาลให้รุกร้อนด้วยความรักของพระองค
2: ์โปรดประทานพระจิตของพระองค์และสรรพสิ่งจะอุบัติขึ้นมา
1: แล้วพระองค์จะทรงเนรมิตแผ่นดินขึ้นใหม่ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงสอนใจสัตบุรุษด้วยการส่องสว่างของพระจิตโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายทราบซึ้งในความเที่ยงธรรมโดยพระจิตนั้นและโปรดให้ได้รับความบรรเทาจากพระองค์ท่านเสมอเดชะพระคริสตเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
2: ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงเนรมิตฟ้าดินข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสตเจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายทรงปฏิสนธิเดชะพระจิตเจ้าทรงบังเกิดจากพระนางมารีพรหมจารีทรงรับทรมานสมัยปอนเทียสปิลาตทรงถูกตรึงกางเขนสิ้นพระชนม์และทรงถูกฝังไว้เสด็จสู่แดนมรณะวันที่สามทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพแล้วจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดรอาเมนข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค
1: ์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: เหมือนในประถมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมนข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข ข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อหนึ่งพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนชีพขอให้ลูกมีสันติในจิตใจบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศเพื่อความสงบสุขในครอบครัวในสังคมในประเทศชาติและทั่วทุกมุมโลกข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
2: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: รีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
2: เหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมน
1: ข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ2พระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ขอให้ลูกมีความเชื่ออย่างแท้จริงบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศแก่ผู้ที่ไม่รู้จักและไม่เชื่อในพระองค์
2: ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค
1: ์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้ และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: เหมือนในประถมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมนข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ3พระจิตเสด็จลงมาขอให้ลูกมีความไว้ใจและขอพระจิตเจ้าช่วยลูกให้มองเห็นและพบหนทางที่จะบรรลุถึงความปรารถนาของลูกในการที่จะรักและเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
2: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถาน พระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
2: เหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมน
1: ข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ4แม่พระได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณลูกขอถวายตัวและกิจการทั้งหมดที่ลูกได้ทำในวันนี้แด่ดวงพระฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้าและดวงพระทัยนิรมนต์ของพระแม่พร้อมกับคำภาวนา10บทนี
2: ้ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
1: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผ ผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: เหมือนในประถมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมนข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ5แม่พระได้รับสวมมงกุฎเป็นราชินีสวรรค์ลูกขอกราบขอบพระคุณและขอสรรเสริญดวงพระฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้าและดวงหทัยนิรมนต์ของพระแม่ด้วยคำภาวนา10บทนี้ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
2: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่าน ทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับ

0: ลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
0: เหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมน
1: ข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเถ

ภาคพระมหาทรมานข้อหนึ่งพระเยซูเจ้าทรงเข้าตรีทูตขอให้ลูกเป็นทุกข์ถึงบาปอย่างแท้จริงบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่วิญญาณในไฟชำระเป็นพิเศษสำหรับวิญญาณที่ไม่มีใครนึกถึงข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะ

0: พระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้อ2พระเยซูเจ้าทรงถูกเฆี่ยนขอให้ลูกรู้จักให้อภัยบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ผู้ที่ต้องการพระเมตตาของพระเจ้ามากที่สุดข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้อ3พระเยซูเจ้าทรงรับสวมมงกุฎหนามขอให้ลูกมีความอดทนบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ทุกคนที่มีส่วนในชีวิตประจำวันของลูกขอพระแม่คุ้มครองและประทานสิ่งที่ดีที่สุดแก่เขาด้วยข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูก และชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: ข้อ4พระเยซูเจ้าทรงแบกกางเขนขอให้ลูกมีความสุขุมรอบคอบบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศแก่สมเด็จพระสันตะปาปาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงทั้งหลายและผู้ทำงานแพร่ธรรมทุกคนข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: ข้อ5พระเยซูเจ้าถูกตรึงและสิ้นพระชนบนไม้กางเขนขอให้ลูกรู้จักรักพระองค์บทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่คนเจ็บและคนใกล้จะสิ้นใจขอให้เขาสิ้นใจในพระพรของพระเจ้าข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูก และชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
2: ข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้มิรู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้มิรู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้มิรู้ตาย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งตั้งศูนย์ข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมเพื่อแถลงสถานการณ์ประจำวันลดความสับสนของข้อมูลกรมชลประทานเร่งบริหารจัดการน้ำและระบายน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออก8จังหวัดหลังเกิดฝนตกสะสมต่อเนื่องภูริพลบุญสอนทำผลงานยอดเยี่ยมคว้าเหรียญทองจากวิ่ง200เมตรชายในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยงานบูรณาการติดตามและให้การช่วยเหลืออุทกภัยอย่างเป็นเอกภาพพร้อมจัดตั้งศูนย์ข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมแถลงข่าวประจำวันลดความสับสนของข้อมูลข่าวสาร
2: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่โดยให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและกรมชลประทานเป็นหน่วยงานหลักในการติดตามสถานการณ์และระบายน้ำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานหลักในการรวบรวมข้อมูลแจ้งเตือนภัยและสนับสนุนการอพยพกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหน่วยงานหลักในการให้ข้อมูลสภาพภูมิอากาศด้วยข้อความที่เข้าใจง่ายนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประสานส่วนราชการในการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนนำยานพาหนะเข้าไปจอดในพื้นที่ส่วนราชการได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและให้กรมบัญชีกลางพิจารณาขยายวงเงินให้ความช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยภายใต้กฎหมายและระเบียบอย่างเคร่งครัดให้ตำรวจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเคลื่อนย้ายยานพาหนะออกจากถนนและวางแผนการจราจรให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนนอกจากนี้ยังให้การประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาคสำรวจและตรวจคุณภาพน้ำที่ส่งไปยังบ้านเรือนของประชาชนให้อยู่ในเกณฑ์ปกติมอบหมายให้การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ให้เข้าถึงพื้นที่ในการปัดไฟและการซ่อมแซมพร้อมเตรียมศูนย์พักพิงอาหารดูแลกลุ่มเปราะบางและเตรียมสถานพยาบาลรองรับผู้ป่วย
3: ในเวลานี้ครับรัฐบาลเข้าใจดีถึงความยากลำบากและความกังวลของพี่น้องเราจะไม่ปล่อยให้ทุกท่านเผชิญกับความยากลำบากสถานการณ์แบบนี้เพียงลำพังทุกหน่วยงานกำลังทำงานแข่งกับเวลาเพื่อนำความปลอดภัยและความเป็นอยู่ปกติให้กับทุกท่านโดยเร็วครับในวันนี้นายกได้สั่งการอีกเรื่องหนึ่งให้มีการฟื้นฟูเยียวยาโดยที่ไม่ต้องรอให้น้ำลดพร้อมกันทั้งหมดถ้าที่ไหนน้ำลดก่อนให้ดำเนินการก่อนได้เลย
2: ทั้งนี้รัฐบาลยังได้จัดตั้งศูนย์ข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมหรือ JICC เพื่อให้การสื่อสารมีความเป็นเอกภาพและลดความสับสนของข้อมูลโดยสำนักโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีและกรมประชาสัมพันธ์จะจัดแถลงข่าวสถานการณ์น้ำท่วมทุกวันในเวลา10นาฬิกาผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT และเพจไทยคู่ฟ้านันทิกากิตปาโลรายงาน
1: กรมชลประทานเร่งบริหารจัดการการระบายน้ำในพื้นที่8จังหวัดภาคตะวันออกหลังฝนตกสะสมต่อเนื่องเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชน
4: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคตะวันออกระหว่างวันที่23ถึง26กันยายนมีปริมาณฝนสะสม4วันประมาณ300ถึง500มิลลิเมตรกระจายครอบคลุมในพื้นที่8จังหวัดได้เร่งบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพทั้งการเก็บกักน้ำในอ่างเก็บน้ำการพร่องน้ำในพื้นที่ท้ายน้ำเพื่อรองรับปริมาณน้ำที่จะไหลลงมารวมถึงติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำในจุดสำคัญโดยจังหวัดนครนายกใช้ศักยภาพของอ่างเก็บน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชนหน่วงและชะลอน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำจังหวัดปราจีนบุรีบริเวณต้นน้ำบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนนฤมลินทรจินดาสามารถเก็บกักน้ำที่ไหลมาจากห้วยสมงได้ทั้งหมดขณะที่น้ำจากแควหนุมานใส่น้อยใส่ใหญ่ที่ไม่มีอ่างเก็บน้ำไว้หน่วงน้ำจะไหลมารวมกับน้ำจากคลองพระปรุงซึ่งบริหารจัดการน้ำด้วยการรับน้ำผ่านประตูระบายน้ำหาดยางเข้าสู่ทุ่งบางพวงเพื่อระบายน้ำออกสู่แม่น้ำบางปะกงจังหวัดสระแก้วบริเวณคลองพระสะทึงปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็นขั้นบันไดจังหวัดฉะเชิงเทราบริหารเก็บกักน้ำในอ่างเก็บน้ำคลองสี่ยัดพร้อมควบคุมระดับน้ำและเตรียมพื้นที่รองรับน้ำที่จะไหลเข้ามาเพิ่มเติมจังหวัดชลบุรีบริหารจัดการน้ำด้วยการเก็บกักน้ำในอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชโยธร เร่งระบายน้ำผ่านระบบคลองชลประทานผ่านทองจังหวัดระยองใช้ศักยภาพของอ่างเก็บน้ำหน่วงและชะลออย่างเต็มที่จังหวัดจันทบุรีบริหารจัดการน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองพระแกดและอ่างเก็บน้ำคลองหางแมวพร้อมเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลผ่านประตูระบายน้ำคลองวังตะโนดและจังหวัดตราดในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมบริเวณอำเภอเมืองได้พร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำเขาระกำขยายหรืออ่างเก็บน้ำสีเสียดล่วงหน้าตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาพร้อมยกบานระบายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำปัจจุบันสามารถระบายน้ำได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ตัวเมืองติยาพันยางเทียนรายงาน
1: กำลังพลจิตอาสาพระราชทานกองทัพ บกเข้าช่วยเหลือประชาชนในหลายพื้นที่จัดตั้งโรงครัวพระราชทานแจกจ่ายถุงยางชีพอาหารและน้ำดื่มรวมทั้งขนย้ายปศุสัตว์ของเกษตรกรศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานกองพลที่1รักษาพระองค์จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานร่วมกับประชาชนจิตอาสาประกอบอาหารปรุงสุกณโรงครัวพระราชทานศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนหัวรถจักรตึกแดงเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครจำนวน200กล่องพร้อมน้ำดื่มแจกจ่ายแก่ประชาชนภายในศูนย์พักพิงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและดูแลผู้ประสบภัยเบื้องต้นขณะที่หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนร่วมบรรจุถุงยางชีพณมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อเตรียมส่งต่อความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมพร้อมทั้งได้จัดกำลังพลลงพื้นที่บางนาวิลล่าตำบลบางแก้วอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการที่ยังมีน้ำท่วมสูงโดยได้เข้าช่วยเหลือพื้นที่ขนกระสอบทรายรวมทั้งแจกจ่ายอาหารและน้ำดื่มให้แก่ประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมเช่นเดียวกับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่19ได้นำกำลังพลจิตอาสาลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยขนย้ายสุกรจำนวน600ตัวณบ้านโคกข้าวเหนียวตำบลสะขวัญอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนกรมปศุสัตว์บูรณาการมณฑลทหารบกที่19ลำเลียงเรือช่วยเหลืออพยพสุกร650ตัวในพื้นที่อำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้ว
5: กรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานว่าสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้วพร้อมด้วยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเขาชะกันบูรณาการร่วมกับมณฑลทหารบกที่19ลงพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรอพยพขนย้ายสุกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยณหมู่ที่2บ้านโคกข้าวเหนียวตำบลหนองว่าอำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วเนื่องจากในพื้นที่ฟาร์มเกษตรกรมีระดับน้ำท่วมสูงประมาณ1เมตรรถยนต์ไม่สามารถสัญจรเข้าออกได้เจ้าหน้าที่จึงได้นำเรือลำเลียงสุกรจำนวน650ตัวออกมาจากพื้นที่ประสบภัยอย่างระมัดระวังซึ่งผลการปฏิบัติงานสามารถขนย้ายสุกรทั้งหมดออกมายังจุดปลอดภัยได้อย่างเรียบร้อยชาวนันมาลีรายงาน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตั้งศูนย์สร้างสุขพม.และครัวกลางช่วยเหลือประชาชนและกลุ่มเปราะบางจากสถานการณ์อุทกภัย
6: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีกรุงเทพมหานครประชุมวางแผนการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยกำชับหน่วยงานในสังกัดช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่นอกจากนี้ได้จัดตั้งศูนย์สร้างสุขพม.ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพื่อเป็นศูนย์กลางประสานความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและประชาชนที่ประสบหาอุทกภัยจัดตั้งครัวกลางทำอาหารปรุงสุกแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าจากนั้นลงพื้นที่ณวัดบางเตยถนนนวมินทร์สุขาภิบาล1ซึ่งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมครัวกลางปรุงอาหารสุกเพื่อ นำไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยสำหรับประชาชนที่ประสบภัยสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนพม.โทร130บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมป่าไม้สนธิกำลังร่วมกับจังหวัดสระแก้วและฉะเชิงเทราช่วยเหลือประชาชนและกลุ่มเปราะบางที่ประสบอุทกภัยนายนิกรศิระโรจานนท์อธิบดีกรมป่าไม้กล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทั้งในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกและทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ร่วมกับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิดและเต็มความสามารถทั้งการระดมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรอุปกรณ์ลงพื้นที่พร้อมเปิดพื้นที่หน่วยงานให้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวและจุดจอดรถยนต์สำหรับผู้ประสบภัยโดยกรมป่าไม้ได้ตั้งศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินรับมือสถานการณ์อุทกภัยช่วงฤดูฝนปี2569ด้วยการให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่9สาขาปราจีนบุรีและหน่วยงานในสังกัดเร่งระดมกำลังลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องบริเวณตำบลเขาชะกันอำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วและตำบลท่ากระดานอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งร่วมกับฝ่ายปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าช่วยเหลืออพยพประชาชนและกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุผู้พิการและเด็กเล็กไปยังสถานที่ปลอดภัยรวมทั้งช่วยขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ขึ้นที่สูงเพื่อหนีน้ำทั้งนี้กรมป่าไม้ยังคงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำต่อเนื่องเนื่องจากมีฝนตกหนักจนเส้นทางหลักถูกตัดขาดในหลายจุดและปริมาณน้ำในคลองพระสะทึงได้เอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่สูงประมาณ100ถึง120เซนติเมตรโดยเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และยานพาหนะเข้าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติการทางพิเศษแห่งประเทศไทยขยายเวลางดเก็บค่าผ่านทางพิเศษต่อเนื่องจนถึงวันที่29กันยายนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัย
2: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมแจ้งว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ซึ่งยังคงส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนจึงขยายระยะเวลาไม่เก็บค่าผ่านทางพิเศษเนื่องจากเหตุฉุกเฉินจากสถานการณ์อุทกภัยจากเดิมที่กำหนดไม่เก็บค่าผ่านทางพิเศษตั้งแต่เวลา 13:00 นของวันที่26กันยายนถึงเวลา 24:00 นวันที่27กันยายน2569ขยายต่อเนื่องจนถึงเวลา 24:00 นวันที่29กันยายน2569เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชนการดำเนินการดังกล่าวครอบคลุมทางพิเศษทั้ง8สายทางได้แก่ทางพิเศษเฉลิมมหานครระบบทางด่วนขั้นที่1ทางพิเศษศรีรัตน์ระบบทางด่วนขั้นที่2ทางพิเศษฉลองรัตน์สายรามอินทราอาจนรงค์และวงแหวนรอบนอกทางพิเศษบุรพาวิถีสายบางนาชลบุรีทางพิเศษอุดรรัตยาสายบางปะอินปากเกร็ดทางพิเศษสายบางนาอาจนรงค์ S1 ทางพิเศษกาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์และทางพิเศษประจิมรัตยาสายศรีรัตน์วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ดูแลและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตลอดเส้นทางจึงขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลทางขึ้นลงทางพิเศษที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องเพื่อประกอบการวางแผนเดินทางและเลือกใช้เส้นทางนพศรแก้วคำรายงาน
1: บริษัทไปรษณีย์ไทยปรับแผนการนำจ่ายตามพื้นที่รองรับสถานการณ์อุทกภัยพร้อมเร่งส่งพัสดุถึงประชาชนโดยเร็ว
7: นายดนันท์สุภัทรพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเปิดเผยว่าไปรษณีย์ไทยได้ออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อรองรับสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศหลังฝนตกอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อเส้นทางคมนาคมและการปฏิบัติงานด้านไปรษณีย์ไทยบางส่วนโดยไปรษณีย์ไทยได้เตรียมแผนรองรับเพื่อให้สามารถนำส่งพัสดุสิ่งของถึงมือประชาชนได้มากที่สุดพร้อมย้ำความปลอดภัยของผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่เป็นสำคัญจึงปรับเส้นทางขนส่งและนำจ่ายสิ่งของในพื้นที่ที่ไม่สามารถสัญจรได้หรือมีน้ำท่วมสูงอาจทำให้เกิดการนำจ่ายล่าช้าบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครสมุทรปราการนนทบุรีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาชลบุรีจันทบุรีฉะเชิงเทราปราจีนบุรีนครนายกสระแก้วสุพรรณบุรีบุรีรัมย์นครสวรรค์พิจิตรชัยภูมิและราชบุรีซึ่งที่ทำการไปรษณีย์บางแห่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยทำให้ไม่สามารถเปิดให้บริการและนำจ่ายสินของได้ตามปกติหากระดับน้ำลดลงและสภาพพื้นที่เอื้ออำนวยไปรษณีย์ไทยจะเร่งดำเนินการนำจ่ายสินของถึงผู้รับโดยเร็วพร้อมแจ้งข้อมูลและความคืบหน้าให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องสำหรับประชาชนที่ต้องการตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในการนำจ่ายสินของสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ thailandpost.co.thหรือค้นหาที่ทำการไปรษณีย์ใกล้บ้านและเช็คสถานะพัสดุได้ที่ LINE @ Thailand Post โดยไปรษณีย์ไทยพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขเตือนประชาชนสร้างคอนเทนต์เล่นน้ำท่วมเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุและสัมผัสโรค พร้อมแนะผู้ปกครองดูแลเด็กเล็กไม่ให้เล่นน้ำตามลำพัง
8: นายแพทย์วีรวุฒิอิ่มสำราญรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีเกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่และสื่อสังคมออนไลน์มีการเผยแพร่คอนเทนต์กิจกรรมเล่นน้ำท่วมต่างๆเช่นนำรถจักรยานยนต์มาลากจูงอ่างที่มีคนนั่งไปตามถนนที่มีน้ำท่วมขังหรือนั่งนอนแช่น้ำท่วมว่าการกระทำดังกล่าวอาจต้องการสร้างรอยยิ้มหรือคลายเครียดแต่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายการลากอ่างไปบนถนนที่มีน้ำท่วมขังมีโอกาสคว่ำหรือชนเข้ากับสิ่งกีดขวางตกท่อระบายน้ำหลุมบ่อใต้น้ำขณะที่การตั้งโต๊ะนั่งริมถนนนอนริมฟุตบาทหรือการที่เด็กๆลงเล่นน้ำกลางถนนที่มีรถสัญจรผ่านอาจถูกรถชนรวมไปถึงกรณีการรวมตัวกันไปเล่นน้ำท่วมที่ใกล้แหล่งน้ำเสี่ยงเกิดเหตุจมน้ำสูงที่ผ่านมาพบเกิดเหตุเด็กจมน้ำจากการเล่นน้ำท่วมอยู่บ่อยครั้งนอกจากนี้การแช่น้ำท่วมยังมีความเสี่ยงจากโรคที่มากับน้ำท่วมเช่นโรคฉี่หนูหรือเลปโตสไปโรซิสโรคอุจจาระร่วงโรคระบบทางเดินอาหารโรคผิวหนังเชื้อราน้ำกัดเท้าท่านนี้ขอความร่วมมือพ่อแม่ผู้ปกครองให้ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดในช่วงน้ำท่วมห้ามปล่อยให้เด็กออกไปเล่นน้ำตามลำพังหรือปล่อยให้ลงไปเล่นน้ำบนถนนเด็ดขาดเพราะอันตรายถึงชีวิตสำหรับแนวทางปฏิบัติให้หลีกเลี่ยงการลุยน้ำหากจำเป็นต้องลุยน้ำให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันหากมีแผลที่เท้าควรปิดพลาสเตอร์ปิดแผลที่กันน้ำให้สนิทหลังลุยน้ำควรรีบล้างเท้าหรืออาบน้ำชำระร่างกายทันทีนะหรือหมดอุดมพรรายงาน
9: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
11: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
10: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
11: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
12: เรารักประเทศไทย
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าอิทธิพลของพายุนอร์ทอีสเตอร์ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงทั่วพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายจากเหตุต้นไม้ล้มทับในเขตบรุกลินนครนิวยอร์กนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าอาคารบ้านเรือนเกือบ 80,000 แห่งใน6รัฐไม่มีไฟฟ้าใช้ขณะที่เที่ยวบินหลายร้อยเที่ยวถูกยกเลิกโดยเฉพาะที่ท่าอากาศยานโลแกนในนครบอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์มีการยกเลิกเที่ยวบินขาเข้าและขาออกรวม171เที่ยวด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติสหรัฐเตือนว่าชายฝั่งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอาจเผชิญน้ำท่วมรุนแรงเนื่องจากระดับน้ำทะเลหนุนขึ้นสูงหลายระรอกในช่วงสุดสัปดาห์ขณะที่นางเคที่โฮคาวผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กระบุว่าบางพื้นที่อาจมีคลื่นสูงถึง6เมตรจึงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางใกล้ชายฝั่งหรือดำเนินกิจกรรมทางน้ำสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประชาชนชาวสวิตเซอร์แลนด์เริ่มลงประชามติในวันนี้เพื่อตัดสินว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยกำหนดให้ประเทศวางตัวเป็นกลางทางทหารมากขึ้นหรือไม่ซึ่งหากประชามติผ่านความเห็นชอบสวิตเซอร์แลนด์จะไม่สามารถร่วมมือทางทหารกับองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้หรือพันธมิตรทางทหารกลุ่มอื่นเว้นแต่ประเทศถูกโจมตีนอกจากนี้สวิตเซอร์แลนด์ดำเนินมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจได้เฉพาะมาตรการที่สหประชาชาติเห็นชอบด้านพรรคประชาชนสวิตซึ่งเป็นพรรคฝ่ายขวาที่สนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญมองว่าการคว่ำบาตรรัสเซียจากสงครามในยูเครนทำให้สวิตเซอร์แลนด์สูญเสียความเป็นกลางและกระทบต่อบทบาทในการไกล่เกลี่ยความขัดแย้งบนเวทีโลกอย่างไรก็ตามผลสำรวจล่าสุดพบว่าประชาชนชาวสวิตเซอร์แลนด์กว่าร้อยละ68ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญเจ้าหน้าที่ตำรวจแอฟริกาใต้เปิดเผยว่ากลุ่มคนร้าย8คนใช้ปืนไรเฟิลยิงใส่ผู้คนภายในสถานบันเทิงแห่งหนึ่งทางตะวันตกของนครโจฮันเนสเบิร์กประเทศแอฟริกาใต้เมื่อคืนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต17รายและได้รับบาดเจ็บอีก15ราย หรือคนร้ายทำการค้นตัวและขโมยโทรศัพท์มือถือของเหยื่อบางรายพร้อมเผารถยนต์2คันก่อนหลบหนีซึ่งขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการสอบสวนแรงจูงใจในการก่อเหตุและระดมเจ้าหน้าที่ติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุทั้งนี้แอฟริกาใต้เป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการก่อคดีฆาตกรรมสูงที่สุดในโลกโดยมีผู้เสียชีวิตจากเหตุฆาตกรรมเฉลี่ยวันละประมาณ60รายขณะที่เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมารัฐบาลแอฟริกาใต้ส่งทหารเข้าช่วยตำรวจปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่ที่มีเหตุรุนแรงบ่อยครั้งในนครโจฮันเนสเบิร์กต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
13: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นการแข่งขันกรีฑาประเภทวิ่ง200เมตรชายบิลภูริพลบุญสอนยังคงโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 19.88 วินาทีคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จโดยเป็นเหรียญทองที่2ของภูริพลในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ส่วนเหรียญเงินเป็นของนักวิ่งจากจีนทำเวลาไป 20.45 วินาทีและเหรียญทองแดงเป็นของญี่ปุ่นที่ทำเวลาไป 20.56 วินาทีการแข่งขันคู่ราดรอบรองชนะเลิศรุ่นน้ำหนักมากกว่า90กิโลกรัมชายพีทคุณาทิพย์เยี่ยอ้นที่เอาชนะคู่แข่งจากอินเดียมาได้ลงสนามพบกับคู่แข่งจากทาจิกิสถานก่อนสู้เต็มที่แต่ต้านไม่ไหวพ่ายไป0-10คว้าเหรียญทองแดงมาครองขณะที่การแข่งขันแบดมินตันประเภทชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศวิลกุลวุฒิวิทิสารพลิกสถานการณ์หลังเสียเกมแรกก่อนเร่งเอาชนะอึ้งกาลองอังกุสจากฮ่องกง2-1เกม16-21 21-10 และ21-13 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จพร้อมการันตีเหรียญทองแดงแบดมินตันชายเดี่ยวเอเชียนเกมครั้งแรกในรอบ56ปีของทีมชาติไทยตั้งแต่ปี1970โดยเกมต่อไปวิลกุลวุฒิจะไปพบกับอันวีฟาฮานจากอินโดนีเซียในวันพรุ่งนี้เวลา 7:30 นาทีส่วนประเภทหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์สู้เต็มที่แต่ต้านความแข็งแกร่งของอันเซยองมืออันดับ1ของโลกจากเกาหลีใต้ไม่ไหวพ่ายไป0-2เกม8-21และ9-21ส่งผลให้เมรัชนกยุติเส้นทางไว้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศประเภทคู่ผสมไตเติ้ลรุธนาภักอูบทองจับคู่กับเจนเชิญนิสาสุดใจประภารัตพ่ายให้กับยีฮงเวยกับนิโคกอนซาเลสชานจากไต้หวันไปอย่างน่าเสียดาย0-2เกม18-21และ14-21จบเส้นทางในรอบ8คนสุดท้ายเช่นกันการแข่งขันตะกร้อทีมเดี่ยวชายทีมชาติไทยที่ชนะฟิลิปปินส์มา2-0เซตลงสนามรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A แมตช์ที่2พบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยชนะญี่ปุ่นไป2-1เซต15-9 16-17 และ15-9เก็บชัยชนะ2แมตช์รวดผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในฐานะแชมป์กลุ่ม A ได้สำเร็จการแข่งขันมวยสากลรุ่น54กิโลกรัมหญิงโฟกัสณัฐนิชาจงโปร่งกลางนักชกสาวทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมชนะนิกินาอุตตาโมวาจากอุซเบกิสถาน3-2ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จพร้อมการันตีเหรียญทองแดงให้ทัพกำปั้นไทยโดยโฟกัสณัฐนิชาเตรียมดวลกำปั้นกับซูกิมินามิกินักชกเจ้าภาพญี่ปุ่นในวันที่29กันยายนนี้ส่วนการแข่งขันมวยสากลในรุ่น65กิโลกรัมหญิงจันแจ่มสุวรรณเพ็งพ่ายให้กับเฉินเนียนฉินจากไต้หวันไป0-5ยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้ไปอย่างน่าเสียดายส่วนการแข่งขันวอลเลย์บอลชายรอบคัดเลือกกลุ่ม B ทีมชาติไทยประเดิมสนามพบกับทีมชาติอินโดนีเซียผลปรากฏว่าทีมนักตบหนุ่มไทยช่วยกันเล่นอย่างเต็มที่ก่อนชนะไปได้3-2เซต25-23 20-25 25-23 23-25 และ25-23ประเดิมคว้าชัยชนะเก็บ2แต้มได้สำเร็จส่วนอินโดนีเซียแบ่งไป1แต้มสำหรับนัดต่อไปทีมนักตบหนุ่มไทยจะพบกับอิหร่านในวันพรุ่งนี้เวลา 14:00 นด้านนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เปิดเผยถึงผลงานของทีมชาติไทยว่าเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่งไม่เพียงแค่จำนวนเหรียญรางวัลแต่พัฒนาการและสถิติต่างๆดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพที่ยกระดับขึ้นมาอย่างชัดเจนและพร้อมต่อยอดสู่เวทีโอลิมปิกเกม ดยกุญแจสำคัญของความสำเร็จในครั้งนี้มาจากการนำวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างเต็มรูปแบบช่วยยกระดับความฟิตและความสมบูรณ์ของร่างกายนักกีฬาจนพิสูจน์ให้ทุกสมาคมเห็นผลลัพธ์เชิงประจักษ์สำหรับช่วงครึ่งทางที่เหลือนักกีฬาไทยยังมีโปรแกรมลงชิงชัยและได้ลุ้นเหรียญทองอีกหลายประเภทซึ่งกกท.ยังคงเชื่อมั่นว่าจะสามารถทำผลงานบรรลุเป้าหมาย15เหรียญทองได้อย่างแน่นอนสำหรับเหรียญรางวัลเอเชียนเกมล่าสุดทีมชาติไทยอยู่ในอันดับ6ของตารางมี9เหรียญทอง7เหรียญเงิน10เหรียญทองแดงส่วนอันดับ1ยังคงเป็นจีนมี114เหรียญทองอันดับ2เป็นญี่ปุ่นมี33เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้มี18เหรียญทองผานิชคาดนาครายงาน
14: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการรักษาศีลโดยพระเทพโสพล
15: การรักษาศีลยังนำมาซึ่งความสุขดังคำสรุปท้ายของศีลว่าสีเลนะสุขติงยันติศีลนำมาซึ่งความสุขสีเลนะโภคะสัมปทาศีลทำให้มีความถึงพร้อมโภคะการรักษาศีลเป็นการปิดกั้นทางที่จะสูญเสียทรัพย์ไปโดยเปล่าประโยชน์เช่นคนที่ผิดศีล5มีการดื่มสุราและเสพยาเสพติดของมึนเมาเป็นต้นทำให้เสียทรัพย์และเกิดความประมาทอาจทำให้ร่างกายถึงความ

บทอ่านจากพระวรสารเรื่องบุญลูกาบทที่9ข้อที่46ถึงข้อที่50เวลานั้นบรรดาศิษย์เริ่มถกเถียงกันว่าคนใดในกลุ่มยิ่งใหญ่ที่สุดพระเยซูเจ้าทรงทราบความคิดของเขาจึงทรงจูงเด็กเล็กๆคนหนึ่งมายืนใกล้พระองค์ตรัสว่าผู้ใดต้อนรับเด็กเล็กๆคนนี้ในนามของเราผู้นั้นก็ต้อนรับเราผู้ใดต้อนรับเราผู้นั้นก็ต้อนรับผู้ที่ทรงส่งเรามาเพราะในกลุ่มของท่านผู้ใดเล็กที่สุดผู้นั้นย่อมเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดยอนทูลพระเยซูเจ้าว่าพระอาจารย์เจ้าข้าเราได้เห็นคนหนึ่งขับไล่ปีศาจในพระนามพระองค์แต่เขาไม่ได้อยู่กับเราเราพยายามห้ามปรามไว้เพราะเขาไม่ใช่พวกเดียวกับเราแต่พระเยซูเจ้าทรงตอบว่าอย่าห้ามเขาเลยผู้ใดที่ไม่ต่อต้านท่านผู้นั้นก็เป็นฝ่ายท่าน

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่41หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230ควบคุมการออกอากาศโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงอำนวยการผลิตโดยบาทหลวง
1: โทมัสภัคพลมหัตกุล
0: ผู้อำนวยการสถานีออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 4:00 น.ถึง 21:00 น.
0: เป็นประจำทุกวันขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ติดตามรับฟังตลอดทั้งวันที่ผ่านมาบัดนี้ได้เวลายุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้แล้วขอพระเจ้าได้คุ้มครองทุกท่านให้นอนหลับฝันดีพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ราตรีสวัสดิ์ทุกท่านครับ
2: ขอพระเจ้าสถิตกับท่านพระบิดาเจ้าผู้ทรงพระเมตตาล้นพ้นทรงส่งพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์มารับทรมานเป็นแบบอย่างสอนให้ลูกทั้งหลายมีความรักขอพระองค์โปรดให้ลูกทั้งหลายได้รับพระพรอันประเสริฐด้วยการรับใช้พระองค์และเพื่อนมนุษย์เทอญอาเมนขอพระพรของพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตหลั่งลงมายังท่านทั้งหลายและดำรงคงอยู่ตลอดกาลเทอญอาเมน

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันจันทร์และบทอ่านที่หนึ่งมาจากหนังสือโยบเมื่อปีศาจได้รับอนุญาตจากพระเจ้าให้ไปทดลองโยบผู้เป็นคนชอบธรรมและคนดีพร้อมโดยปีศาจทำตามใจชอบกับสิ่งที่เขามีแต่พระผู้เป็นเจ้าไม่ให้จะต้องตัวเขามันทดลองทำลายทุกอย่างที่เขามีโยบก็ไม่ทำบาปแต่ยืนยันว่าข้าพเจ้าออกจากคันมันดาตัวเปล่าพระเจ้าประทานให้และพระองค์เอาคืนขอถวายพระพรแด่พระนามของพระเจ้าโยบเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับเราทุกคนเป็นต้นเวลาเรามีปัญหาว่าพระเจ้าอยู่ที่ไหนและเราก็ตอบเพราะพระเยซูเจ้าบอกว่าพระผู้เป็นเจ้าเป็นเอมมานูเอลพระองค์ประทับอยู่กับเราเสมอส่วนพระวรสารวันนี้อัครสาวกแทนที่จะเข้าใจว่าอีกไม่นานพระเยซูเจ้าจะได้รับการทรมานและถูกประหารชีวิตเพราะพระองค์เล่าให้เขาฟังหลายครั้งแต่พวกเขากลับเถียงกันว่าใครจะเป็นใหญ่ที่สุดนะพระองค์ตอบว่าผู้ที่เล็กที่สุดก็เป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดเมื่อพระองค์วางเด็กคนหนึ่งต่อหน้าพวกเขาพระองค์สอนพวกเขาถึงความสุภาพถ่อมตนดังนั้นเราจึงดูซิว่าเราต้องการเป็นใหญ่หรือต้องการที่จะมีอำนาจนั้นน่ะพระองค์บอกว่าเราจะต้องมีความสุภาพถ่อมตนและเวลาที่เรามีหน้าที่ที่จะช่วยเหลือคนอื่นเราก็จะรับใช้เขาด้วยความสุภาพถ่อมตนนี่คือการทำแบบอย่างตามแบบอย่างขององค์พระคริสต์เจ้าผู้ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าแต่รับใช้พวกเราทุกๆคนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกาย12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันต

ต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ต้องที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนเกิดจากการผสมปูนที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้คุณวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายส่งและปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและจังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยท่าแร่นึกถึงเราวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแรกเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา4นาฬิกาถึง18นาฬิการับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์088-300-1367และ088-312-6056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะ

คุณต้องกินน้ำลายตัวเองเคี้ยวความเป็นตัวของตัวกลืนความยโสของตัวเองและยอมรับว่าคุณผิดไปแล้วมันไม่ใช่ยอมแพ้แต่เรียกว่าการเติบโต

0: คุณต้องกินน้ำลายตัวเองเคี้ยวความเป็นตัวของตัวกลืนความยโสของตัวเองและยอมรับว่าคุณผิดไปแล้วมันไม่ใช่ยอมแพ้แต่เรียกว่าการเติบโตขึ้น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

อย่าหลงรักเพราะใบหน้าหรือรูปร่างแต่เพราะจิตใจหัวใจและอุปนิสัย

0: อย่าหลงรักเพราะใบหน้าหรือรูปร่างแต่เพราะจิตใจหัวใจและอุปนิสัย
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ไม่มีใครเกิดมาขี้เหร่ปัญหาอยู่ที่เราอยู่ในสังคมที่ชอบตัดสินคนอื่น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: จงสวดเสมอเพื่อให้ได้มาซึ่งตาที่มองเห็นความดีที่สุดของคนมีหัวใจที่ให้อภัยสิ่งเลวร้ายมีใจที่จะลืมความเลวทรามและมีหัวใจที่ไม่เสียความเชื่อในพระเจ้า
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

ับฟังวิทยุทดลองประกอบกิจการประเภทบริการธุรกิจวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115 115 115 115 115 115

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันจันทร์และบทอ่านที่หนึ่งมาจากหนังสือโยบเมื่อปีศาจได้รับอนุญาตจากพระเจ้าให้ไปทดลองโยบผู้เป็นคนชอบธรรมและคนดีพร้อมโดยปีศาจทำตามใจชอบกับสิ่งที่เขามีแต่พระผู้เป็นเจ้าไม่ให้จะต้องตัวเขามันทดลองทำลายทุกอย่างที่เขามีโยบก็ไม่ทำบาปแต่ยืนยันว่าข้าพเจ้าออกจากครรภ์มารดาตัวเปล่าพระเจ้าประทานให้และพระองค์เอาคืนขอถวายพระพรแด่พระนามของพระเจ้าโยบเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับเราทุกคนเป็นต้นเวลาเรามีปัญหาว่าพระเจ้าอยู่ที่ไหนและเราก็ตอบเพราะพระเยซูเจ้าบอกว่าพระผู้เป็นเจ้าเป็นเอ็มมานูเอลพระองค์ประทับอยู่กับเราเสมอส่วนพระวรสารวันนี้อัครสาวกแทนที่จะเข้าใจว่าอีกไม่นานพระเยซูเจ้าจะได้รับการทรมานและถูกประหารชีวิตเพราะพระองค์เล่าให้เขาฟังหลายครั้งแต่พวกเขากลับเถียงกันว่าใครจะเป็นใหญ่ที่สุดนะพระองค์ตอบว่าผู้ที่เล็กที่สุดก็เป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดเมื่อพระองค์วางเด็กคนหนึ่งต่อหน้าพวกเขาพระองค์สอนพวกเขาถึงความสุภาพถ่อมตนตรงนั้นเราจึงดูซิว่าเราต้องการเป็นใหญ่หรือต้องการที่จะมีอำนาจนั้นน่ะพระองค์บอกว่าเราจะต้องมีความสุภาพถ่อมตนและเวลาที่เรามีหน้าที่ที่จะช่วยเหลือคนอื่นเราก็จะรับใช้เขาด้วยความสุภาพถ่อมตนนี่คือการทำแบบอย่างตามแบบอย่างขององค์พระคริสต์เจ้าผู้ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าแต่รับใช้พวกเราทุกๆคนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไกล12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 MHz บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
1: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการชุมชนขนลุกทุ่งดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง
2: เนืองทอง

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

มื้อนี้ส่งความสุขความมนต์สืนส่งเพลงมนๆให้พี่น้องติดตามรับฟังเด้อฝากเป็นพิเศษสำหรับแฟนรายการหรือ FC ที่เป็นพลังเงียบและก็ฝากเป็นพิเศษไปทางสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดฝากเป็นพิเศษไปทางสมาชิกสหกรณ์เลิงหังสามัคคีจำกัดรวมไปถึงคณะกรรมการทุกท่านด้วยฝากเป็นพิเศษไปถึงผู้จัดการเดือนเพ็ญนำได้บ่ลืมผู้จัดการเดือนเพ็ญก็ได้ฝากตอนไปและเช่นเดียวกันนะครับฝากตอนมาทางสหกรณ์เครดิตยูเนียนท่าแร่พัฒนาท่านสุ่มบุญเฮดท่านคณะกรรมการดำเนินการทุกท่านรวมไปถึงทางผู้จัดการพิชรัตเลิกดีอันนี้กับผมไปสหกรณ์เตะแหงเมื่อใดก็อำนวยความสะดวกเป็นอย่างยิ่งเป็นอย่างดีเลยทีเดียวเนาะนะครับรวมไปถึงพี่น้องผู้สูงอายุทุกท่านกลุ่มเดย์แคร์ทุกท่านเด้อส่งกำลังเจือหาครับทางคุณยายจอมศรีศรีจันทร์บัดโคกสะอาดเป็นใดเนาะมื้อนี้ฟังรายการของเฮาอยู่บ่เนาะเช่นเดียวกันเด้อฝากไว้ทางพี่น้องวนาสามัคคีวัดนบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซูเลิกวัดวันอาทิตย์แล้วฟังรายการของเฮาอยู่บ่บ้านวนาสามัคคีตำบลอุ่มจานแฟนรายการของเฮาอยู่ทั้งพี่ก็สั่งซื้อครีมนวดสมุนไพรพระพรึ่งกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยอยู่ได้แล้วก็พี่น้องที่อยู่ทางเตแหนี่ก็มีลืมส่งไปหาพี่น้องทางเตแหทุกมงทุกบ่อนได้คุณพี่คนึงนิดถนนคนตำดาวเด้อลืมบ่ได้เนาะฝากเป็นพิเศษเช่นเดียวกันนะครับฝากเป็นพิเศษไปทางบ้านพระโคด้วยเส้นทางบ้านพระโคนี่มีเฮือนหลังหนึ่งมีสระน้ำอยู่ฝากไปลงมงนั้นเด้อขอบคุณมือก่อนที่ไปแวะผมนะครับไปแวะซื้อเครื่องไทยเอกสารกับผมเป็นเครื่องไทยเอกสารเก่าเด้เราก็เล่าเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ตั้งแต่สมัยตะกี้มักตีใกล้ขนาดได้ตะกี้หันวัสเนเดี๋ยวนี้เลิกเมื่อทุกอย่างแล้วก็ขอบคุณที่แบ่งปันประสบการณ์ชีวิตจากไม่มีอะไรเลยก็สามารถดำรงชีวิตผ่านอุปสรรคผ่านปัญหาชีวิตนั้นมาได้ด้วยความกตัญญูนะครับก็ส่งเพลงส่งกำลังใจให้ติดตามรับฟังเด้อสังเสดเป็นได้อู่ช่างเสดสังอ้วนนำเนาะนะครับแล้วก็ทุกมงทุกบอนเด้อฝากเป็นพิเศษไปทางอดีตผู้ใหญ่จ๋าด้วยนะครับแล้วก็พี่น้องทั้งน้องเดินน้องเดินดอนขาวนะครับส่งเพลงเป็นความสุขความมนต์ซื้นหาได้รับระบอครีมนวดสมุนไพรพระปรึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยนะเด้อสั่งสาบผมใส่ไปซี่เด้อใส่ไปซี่ขวดฝากไปให้เจ้าอาวาส1ขวดด้วยนะครับ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพร่งหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ไทยฝากอีโพอีเมคุณลุงคุณป้าเอาไว้ครับนะมันนวดสมุนไพรพระพลึงตาหนุ่มน้อยคนผู้ไทยชนิดครีมนวดไทยบ้านผมหองหรือว่ายากระพะเด้อขวดละ50บาทชนิดน้ำแบบสเปรย์แบบลูกกลิ้งขวดละ120บาทน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตาหนุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดมาจากใบพระพลึงหรือไทยบ้านเฮาหองใบวานสนนะครับใบวานสนนี่พี่น้องฮู้จักเป็นอย่างดีเด้มีเกือบทุกบ้านเนาะปลูกไว้ตามเฮือนตามซ่านเวลาแขนหักขากระลุยเจ็บแขนเจ็บขาก็ไปตัดมาลนไฟแล้วก็มาประคบเพื่อบรรเทาอาการปวดนั่นเองครับซึ่งก็มีคุณสมบัติในการบรรเทาอาการปวดบวมฟกช้ำเคล็ดขัดยอกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาแต่ว่าตอนนี้บ่ต้องไปตัดมาอีกแล้วบ่ต้องเอาไปลนไฟแล้วหนุ่มน้อยคนพุทธสกัดมาผสมเข้ากับน้ำมันงาดำและก็น้ำมันระกำเอ็ดให้มีกลิ่นหอมแบบธรรมชาติกลิ่นหอมคล้ายๆกับน้ำมันมวยและก็มีคุณสมบัติสำหรับบรรเทาอาการเจ็บปวดฟกช้ำต่างๆมดกัดแมงไม้กัดต่อยทาบางๆนวดเบาๆเด้ออีเมเดอร์พวกต่อพวกแตนแมงป่องเล็กหรือแมงงอดอันนี้ก็ทาได้ได้ขอพระคุณเป็นอย่างมากที่ให้การสนับสนุนบางท่านก็สั่งซื้อเทละ2ขวดบางท่านก็สั่งซื้อเทละ6ขวดโลนึงก็มีนะครับขอพระคุณเป็นอย่างมากเอาไปเพลินอ้อคือเอาไปใส่ลายแท้มันสั่งยากบางคนก็ได้มันมืดไว้ประเสริฐเด้อันหนึ่งขวดนี้ก็ทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวก็จะสามารถใช้ได้ประมาณ1อาทิตย์ทา3เทื่อได้1อาทิตย์เด้อทา3เทื่อแต่ถ้าปุ่มเซอปุ่มเซอมันก็มืดไวเนาะบางคนก็ปุ่มเซอได้เพราะว่ามันบรรเทาอาการปวดไวอ่ะก็แล้วแต่พี่น้องกันแล้วกันเด้อแต่ก็อย่าไปทาให้กับเด็กน้อยแรกเกิดหรือเด็กที่มีผิวบางยานเกิดอาการแพ้ได้นะครับอันนี้ก็ฝากไว้เป็นครีมนวดภายนอกสนใจสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยที่หมายเลข0898633349 0898633349ส่งตรงถึงบ้านทั่วประเทศเก็บปลายทางอยู่แต่แหก็สอบถามสอทอต้อยหรือดีเจต้อยสมจิตมังกายหรือไปซื้ออยู่กับเฮือนลาวก็ได้ที่หมายเลขครับ0813800335

บางคนเหมือนกับยองหนุ่มน้อยคนผู้ไทยมาโอ้ยเปิดเพลงหมุนแท้น้อว่าสันยามเปิดเพลงฮวนก็โอ้ยตินน้ำดียามเปิดเพลงเย็นๆเงาเงาเศร้าๆกะโอ้ยเป็นตาไห้น้ำดีว่าสันเนาะอย่าปันนั้นเด้ออีเมเดอร์ไว้นี้ก็ได้วะอ่ะนะครับเพลงลืมหมุนเด้อส่งเป็นความสุขความมนต์ซื่นให้กับพี่น้องในชุมชนของเราวิทยุของเรานะครับก็ได้มีการปรับปรุงระบบแผงส่งไปแล้วก็คาดว่าสิส่งความสุขความมนต์ซื่นและข่าวบริการต่างๆไปถึงพี่น้องได้หลายหมู่บ้านโดยเฉพาะทางอำเภอกุสุมารก็คิดว่าครอบคลุมทุกหมู่บ้านไปแล้วทางอำเภอพลนาแก้วก็ฟังได้ทุกหมู่บ้านแน่นอนนะครับและก็ทางปวดบานคอทางโพนแพงมันนี่ก็สามารถติดตามรับฟังได้ยกเว้นทางป่าปากเนาะทางพุนโซนทางพุนมันสิมีคืนกระทบมาหลังลงโน่นลงโน่นหรือว่าเลยสวกอํานวยไปเลยทางเข้าป่าปากไปก็สิเสียงคอยลงแล้วก็แทรกกันเป็นบางส่วนส่วนพี่น้องที่อยู่ในตัวเมืองสกลนครก็ฟังได้แต่ไม่ดีนักแต่พี่น้องทางบรรทัดก็ฟังได้อย่างชัดเจนพูนพี่น้องทางผู้พานพูนก็ฟังได้อย่างชัดเจนเช่นเดียวกันอันนี้ก็มีการปรับปรุงและก็ซ่อมบำรุงแผงใหม่ก็คาดว่าส่งความสุขความมนต์ซื่นให้กับพี่น้องในหลายๆหมู่บ้านได้เป็นอย่างดีขอบคุณพี่น้องที่ให้การติดตามรับฟังและก็เป็นกำลังใจกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยวิทยุนาโพเรดิโอของเฮานะครับนอกจากตั้งอยู่ติดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดแล้วและก็เป็นมงเดียวกันกับที่ตั้งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพซึ่งก็กำลังผลิตและจำหน่ายครีมนวดสมุนไพรพรับพึงให้พี่น้องได้ไปทดลองใช้ยามเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหันเจ็บนี้อย่างที่ผมนำเรียนนะครับบรรเทาอาการปวดได้เป็นอย่างดีต้องครีมนวดสมุนไพรพรับพึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บใบต้องครีมนวดสมุนไพรพรับพึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเด้อโทรศัพท์สอบถามหรือสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0898633349เก็บเงินปลายทางทั่วประเทศครับและเช่นเดียวกันครับวิทยุนาโพเรดิโอของเฮายังรับขยายรูปภาพเอารูปภาพเก่าๆซ่อมให้ใหม่และที่อยากให้ทำเป็นสีเฮาก็สามารถเปลี่ยนจากภาพขาวดำเป็นสีได้และก็ส่งให้เบิ่งก่อนว่าพอใจหรือไม่พี่น้องที่เคยไปใช้บริการแล้วอยากเอามาเฮ็ดใหม่มันบ่คักกับเอามาเฮ็ดใหม่ได้ราคาลดพิเศษได้ราคาลดพิเศษอันนี้สำหรับรูปภาพเก่าๆแล้วมาทำใหม่ขยายขึ้นอยู่กับคุณภาพของรูปภาพเก่าๆว่าสิขยายใหญ่สำหรับใดได้เอามาเบิ่งซะก่อนแต่ขนาด1นิ้ว2นิ้วกับขยายใหญ่บ่หลายก็ประมาณสูงสุดก็ A4 หรือ A3 นี่แหละเนาะแต่ถ้าอยากใหญ่ซ้ำหน้าต่างเฮือนหรือบานประตูเฮือนก็ต้องดูคุณภาพของรูปภาพที่ถ่ายด้วยบางคนก็ถ่ายเป็นกลุ่มแล้วอยากแยกออกมาอยู่ต่างหากเด้ว่าซะเด้ก็ได้คือกันได้อีเมลเอ้ยภาพขาวดำก็แยกออกมาแล้วเป็นภาพสีก็ได้เท่าไหร่บริการพี่น้องได้รวมไปถึงกรอบงามๆราคาคุยกันได้ราคาเป็นกันเองที่วิทยุนาโพเรดิโอเดอร์นอกจากนั้นถ่ายรูปภาพติดรูปสมัครงานอย่างโดยเฉพาะเป็นกลุ่มไปเป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่ไปเป็นกลุ่มหรือชรบกรรมการหมู่บ้านที่ไปหลายๆคนถ่ายเช้าได้เย็นได้ถ่ายเย็นก็ได้เย็นของวันต่อไปอันนี้ถ้าอยากได้ด่วนก็ไปภาคเสาร์เดออีเมเดอร์พบกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยอย่างแน่นอนรอบริการทุกท่านอยู่ที่วิทยุนาโพเรดิโอสอบถามก่อนที่หมายเลข0898633349เบอร์เดียวกันกับการสั่งซื้อครีมนวดสมุนไพรพรับพึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยนั่นเองนะครับ

รายการของเฮาเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วขอพระคุณอีโปอีเมคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพมื้อนี้หนุ่มน้อยคนไทยหรือประสงค์เนืองทองพร้อมด้วยสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยพร้อมด้วยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยลาอิโปอิเมะไปก่อนขอความสุขจงเป็นของพี่น้องทุกมงทุกบ้านขอบพระคุณและสวัสดีครับ

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันจันทร์และบทอ่านที่หนึ่งมาจากหนังสือโยบเมื่อปีศาจได้รับอนุญาตจากพระเจ้าให้ไปทดลองโยบผู้เป็นคนชอบธรรมและคนดีพร้อมโดยปีศาจทำตามใจชอบกับสิ่งที่เขามีแต่พระผู้เป็นเจ้าไม่ให้จะต้องตัวเขามันทดลองทำลายทุกอย่างที่เขามีโยบก็ไม่ทำบาปแต่ยืนยันว่าข้าพเจ้าออกจากครรภ์มารดาตัวเปล่าพระเจ้าประทานให้และพระองค์เอาคืนขอถวายพระพรแด่พระนามของพระเจ้าโยบเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับเราทุกคนเป็นต้นเวลาเรามีปัญหาว่าพระเจ้าอยู่ที่ไหนและเราก็ตอบเพราะพระเยซูเจ้าบอกว่าพระผู้เป็นเจ้าเป็นเอ็มมานูเอลพระองค์ประทับอยู่กับเราเสมอส่วนพระวรสารวันนี้อัครสาวกแทนที่จะเข้าใจว่าอีกไม่นานพระเยซูเจ้าจะได้รับการทรมานและถูกประหารชีวิตเพราะพระองค์เล่าให้เขาฟังหลายครั้งแต่พวกเขาตับเถียงกันว่าใครจะเป็นใหญ่ที่สุดนะพระองค์ตอบว่าผู้ที่เล็กที่สุดก็เป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดเมื่อพระองค์วางเด็กคนหนึ่งต่อหน้าพวกเขาพระองค์สอนพวกเขาถึงความสุภาพถ่อมตนดังนั้นเราจึงดูซิว่าเราต้องการเป็นใหญ่หรือต้องการที่จะมีอำนาจนั้นน่ะพระองค์บอกว่าเราจะต้องมีความสุภาพถ่อมตนและเวลาที่เรามีหน้าที่ที่จะช่วยเหลือคนอื่นเราก็จะรับใช้เขาด้วยความสุภาพถ่อมตนนี่คือการทำแบบอย่างตามแบบอย่างขององค์พระคริสต์เจ้าผู้ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าแต่รับใช้พวกเราทุกๆคนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งก่อนเที่ยงดำเนินรายการโดยต้อยสมจิตมังกายมังกาย

ความจริงเรื่องงานช่างอู่โรงกลึงณัฐพงษ์การช่างครบเครื่องเรื่องบริการเรารับซ่อมรถยนต์รถบรรทุกและเครื่องจักรกลเกษตรรถไถรถเกี่ยวข้าวไม่ว่าจะงานเครื่องยนต์เกียร์เบรกคลัตช์ช่วงล่างหรือเครื่องจักรกลหนักรถแบ็คโฮรถแท็กเตอร์โดยช่างผู้ชำนาญงานบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์พร้อมบริการงานเชื่อมงานครึ่งงานกัดงานตัดด้วยระบบ CNC ที่แม่นยำและมาตรฐานพร้อมจำหน่ายแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องและอะไหล่ผลิตติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆอู่โรงกลึงณัฐพงษ์การช่างบ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครติดต่อช่างนันโทร0878645022ช่างเนม0879549475

ไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแรกเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา4นาฬิกาถึง18นาฬิการับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์088-300-1367และ088-312-6056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแรกไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

รถมีปัญหาอย่าปล่อยให้สายเกินแก้นึกถึงช่างมืออาชีพนึกถึงอูวอรุ่งเรืองการช่างบริการซ่อมเครื่องยนต์ทุกชนิดระบบเบรกระบบคลัตช์ช่วงล่างพังเราจัดให้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมจำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทั่วไปและเรายังเป็นตัวแทนจำหน่ายเชลริมูล่ารับทำต่อเติมดัดแปลงรถกระบะเป็นรถดำเปลี่ยนหัวเก๋งรถ6ล้อ10ล้อพร้อมบริการเครื่องอัดสายไฮโดริกและเครื่องตรวจเช็คระบบไฟฟ้ายานยนต์ที่ทันสมัยบริหารงานโดยเฮียวุฒและเจเบนมั่นใจในฝีมือซื่อสัตย์ในราคาติดถนนใหญ่สายสกลไปนครพนมเลขที่279หมู่4บ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่เรายินดีบริการนอกสถานที่โทรเลย0895762987และ0659329549รถพังเบรกดังเครื่องสะดุดยุดก่อนอย่าฟาบขับไปอันตรายเดี๋ยวทิ่มแค้วให้เฮาเบิ่งแยงท่านอู่ช่างเอกท่าแร่อู่ซ่อมรถครบวงจรที่คนสกลนครไว้ใจได้แล้วเคาะพ่นสีทำสีรถยนต์ให้สวยปานรถใหม่รับซ่อมเครื่องยนต์เบรกคลัตช์ช่วงล่างรับซ่อมบำรุงรถยนต์ทุกชนิดโดยช่างผู้เชี่ยวชาญอู่ช่างเอกท่าแร่พิกัดหาง่ายตั้งอยู่เลขที่131/7ติดถนนสายท่าแร่สกลนครตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครรถมีปัญหาปรึกษาอู่ช่างเอกท่าแร่โทร087-233-4818หรือ0981123897โทรเลย

ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นสัจธรรมของชีวิตที่ทุกคนต้องพบเจอเมื่อถึงเวลาช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายโลงศพแบบคริสต์งานฝีมือปราณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยาเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณช่างวรวุฒิโลงศพอยู่บ้านท่าแร่หมู่หนึ่งชุมชนเฟื่องฟูซอยข้างเซเว่นสาขาท่าแร่ตามเส้นทางถนนชุมชนคนทำดาวลงไปท่าเรือท่าแร่ติดต่อด่วนได้ตลอดเวลาที่เบอร์087-219-9503ช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่พร้อมรับใช้และเคียงข้างคุณในทุกช่วงเวลาสำคัญ

ิดบริการแล้วร้านท่าแร่ยานยนต์ติดกับถนนใหญ่สายนครพนมท่าแร่ติดกับอู่ช่างเอกบริการล้างอัดฉีดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์รถจักรยานยนต์ล้างรถด้วยโฟมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง PTT เซลล์ BCP คาสตรอนโทเทลสังเคราะห์ 100% กึ่งสังเคราะห์บริการแบบญาติมิตรคิดราคาแบบกันเองท่าแร่ยานยนต์ยังบริการซ่อมรถจักรยานยนต์ทั้งระบบธรรมดาและระบบหัวฉีดรับลงทะเบียนรีโมทรถสมาร์ทคีย์ประเมินค่าซ่อมรถที่เกิดอุบัติเหตุนอกสถานที่รับซื้อขายรถจักรยานยนต์มือสองทุกรุ่นทุกยี่ห้อรับจัดหาอะไหล่แท้จากศูนย์ Honda Yamaha มาท่าแร่ยานยนต์ไม่ผิดหวังแน่นอนเรื่องบริการท่าแร่ยานยนต์บริหารงานโดยช่างตองนอนน้อยหมายเลขโทรศัพท์0883179700

0: ร้านโชคสุริยาหลังคาเหล็กท่าแร่ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างเหล็กหินปูนทรายเหล็กกล่องเหล็กตัวสี่ทุกชนิดบานประตูหน้าต่างสีถาบ้านอุปกรณ์ประปาห้องน้ำทีวีซีสุขภัณฑ์ในห้องน้ำแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีสคุณภาพเกรดเอจำหน่ายสังกะสีตราซุปเปอร์ดีขนาด 6-12 ฟุตสวยเงางามแข็งทนยังเป็นตัวแทนขายน้ำยาเรซินอุดรอยรั่วใช้งานร่วมใหญ่แก้วงานฝีมืองานกิฟต์ช็อปร้านโชคสุริยาตั้งอยู่เลขที่555หมู่6ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครอยู่ติดถนนใหญ่สายท่าแร่สกลนครตรงข้ามสนามฟุตบอลเซนต์โลเรนซ์ท่าแร่โทร0854655554 CA บริหารงาน
1: แต่ก่อนตา
2: ทองร้านไหนดีอ่ะก็ร้านเฮงเฮงเยาวราชสาขาท่าแร่ไงเขาขึ้นชื่อว่าลายทองสวยงานทองเนี้ยบเรียบร้อยสุดๆลวดลายมาตรฐานก็เยอะลวดลายแฟชั่นยิ่งหลากหลายตามทันทุกเทรนด์เพราะมีลายใหม่ๆเข้าทุกสัปดาห์เลยนะที่สำคัญบริการดีเป็นกันเองเรากับญาติพี่น้องคุยง่ายไม่ต้องเกรงซื้อขายเปลี่ยนทองก็ได้ราคาดีอยากค่อยๆสะสมที่นี่ก็มีบริการออมทองออมขั้นต่ำร้อยเดียวเองหรือฉุกเฉินมีเรื่องต้องใช้เงินก็มีบริการจำนำด้วยนะครบแบบนี้ไม่แวะทองเฮงเฮงสาขาท่าแร่แล้วจะไปไหนล่ะห้างทองเฮงเฮงท่าแร่ทองสวยบริการดีเฮงเฮงไปด้วยกันจ้า

ปลูกบ้านตามใจคนอยู่ถูกอู่ตามใจคนนอนรังท่าแร่รับสร้างบ้านพักอาศัยอาคารพาณิชย์หอพักโกดังสินค้างานต่อเติมงานรีโนเวทรับออกแบบตามความต้องการสร้างบ้านโดยวิศวกรยินดีให้คำปรึกษารังท่าแร่รับสร้างบ้านโทร0815808651หรือเจ้จินสั่งลุยโทร0811786905เห็ดเฮือนขับแปลงเฮือนเก่าเป็นเฮือนใหม่ที่มีคุณภาพคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปจำซื้อเอาไว้ห้องใส่รังท่าแร่รับสร้างบ้าน

ายรถยนต์มือสองคุณภาพดีต้องที่อำนวยทรัพย์ให้บริการซื้อขายรถยนต์มือสองรับจัดไฟแนนซ์รีไฟแนนซ์ปิดบัญชีไฟแนนซ์โยกย้ายไฟแนนซ์รับแลกเปลี่ยนรถยนต์ทุกชนิดมีรถต้องการเงินติดต่อสอบถามได้ที่เฟซบุ๊กห้างหุ้นส่วนจำกัดอำนวยทรัพย์2014บริหารงานโดยเสี่ยวัตร0862348779หรือที่รถยนต์มือสองอำนวยทรัพย์สาขาหางโหงหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหางโหงบริหารโดยคุณสายสุนีสุวรรณศรีหรือเจนีและน้องหญิงโทร0812612322หรือที่อำนวยทรัพย์อากาศอำนวยบ้านแพงใหญ่ปตท.อากาศอำนวยโดยคุณสมยศคุณนิดและคุณแหม่มโทร0812958268หรือที่รถยนต์มือสองอำนวยทรัพย์ทั้งคนตำบล

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกา
1: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออ

0: รายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกา
1: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัด

0: รายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกา
1: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัด
2: ขอถวายพระพรแด่พระนามของพระเจ้าโยบเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับเราทุกคนเป็นต้นเวลาเรามีปัญหาว่าพระเจ้าอยู่ที่ไหนแล้วเราก็ตอบเพราะพระเยซูเจ้าบอกว่าพระผู้เป็นเจ้าเป็นเอ็มมานูเอลพระองค์ประทับอยู่กับเราเสมอส่วนพระวรสารวันนี้อัครสาวกแทนที่จะเข้าใจว่าอีกไม่นานพระเยซูเจ้าจะได้รับการทรมานและถูกประหารชีวิตเพราะพระองค์เล่าให้เขาฟังหลายครั้งแต่พวกเขากลับเถียงกันว่าใครจะเป็นใหญ่ที่สุดนะพระองค์ตอบว่าผู้ที่เล็กที่สุดก็เป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดเมื่อพระองค์วางเด็กคนหนึ่งต่อหน้าพวกเขาพระองค์สอนพวกเขาถึงความสุภาพถ่อมตนดังนั้นเราจึงดูซิว่าเราต้องการเป็นใหญ่หรือต้องการที่จะมีอำนาจนั้นพระองค์บอกว่าเราจะต้องมีความสุภาพถ่อมตนและเวลาที่เรามีหน้าที่ที่จะช่วยเหลือคนอื่นเราก็จะรับใช้เขาด้วยความสุภาพถ่อมตนนี่คือการทำแบบอย่างตามแบบอย่างขององค์พระคริสต์เจ้าผู้ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าแต่รับใช้พวกเราทุกๆคนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันตะ

วตึกพังถล่มต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ต้องที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนเกิดจากการผสมปูนที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้คุณวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายส่งและปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและจังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยท่าแร่นึกถึงเราวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแรกเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา4นาฬิกาถึง18นาฬิการับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์088-300-1367และ088-312-6056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแรกไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะ

คุณต้องกินน้ำลายตัวเองเคี้ยวความเป็นตัวของตัวกลืนความยโสของตัวเองและยอมรับว่าคุณผิดไปแล้วมันไม่ใช่ยอมแพ้แต่เรียกว่าการเติบโตขึ้น

0: คุณต้องกินน้ำลายตัวเองเคี้ยวความเป็นตัวของตัวกลืนความยโสของตัวเองและยอมรับว่าคุณผิดไปแล้วมันไม่ใช่ยอมแพ้แต่เรียกว่าการเติบโตขึ้น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

ย่าหลงรักเพราะใบหน้าหรือรูปร่างแต่เพราะจิตใจหัวใจและอุปนิสัย

0: อย่าหลงรักเพราะใบหน้าหรือรูปร่างแต่เพราะจิตใจหัวใจและอุปนิสัย
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ไม่มีใครเกิดมาขี้เหร่ปัญหาอยู่ที่เราอยู่ในสังคมที่ชอบตัดสินคนอื่น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันจันทร์และบทอ่านที่หนึ่งมาจากหนังสือโยบเมื่อปีศาจได้รับอนุญาตจากพระเจ้าให้ไปทดลองโยบผู้เป็นคนชอบธรรมและคนดีพร้อมโดยปีศาจทำตามใจชอบกับสิ่งที่เขามีแต่พระผู้เป็นเจ้าไม่ให้จะต้องตัวเขามันทดลองทำลายทุกอย่างที่เขามีโยบก็ไม่ทำบาปแต่ยืนยันว่าข้าพเจ้าออกจากครรภ์มารดาตัวเปล่าพระเจ้าประทานให้และพระองค์เอาคืนขอถวายพระพรแด่พระนามของพระเจ้าโยบเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับเราทุกคนเป็นต้นเวลาเรามีปัญหาว่าพระเจ้าอยู่ที่ไหนและเราก็ตอบเพราะพระเยซูเจ้าบอกว่าพระผู้เป็นเจ้าเป็นเอ็มมานูเอลพระองค์ประทับอยู่กับเราเสมอส่วนพระวรสารวันนี้อัครสาวกแทนที่จะเข้าใจว่าอีกไม่นานพระเยซูเจ้าจะได้รับการทรมานและถูกประหารชีวิตเพราะพระองค์เล่าให้เขาฟังหลายครั้งแต่พวกเขาตับเถียงกันว่าใครจะเป็นใหญ่ที่สุดนะพระองค์ตอบว่าผู้ที่เล็กที่สุดก็เป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดเมื่อพระองค์วางเด็กคนหนึ่งต่อหน้าพวกเขาพระองค์สอนพวกเขาถึงความสุภาพถ่อมตนดังนั้นเราจึงดูซิว่าเราต้องการเป็นใหญ่หรือต้องการที่จะมีอำนาจนั้นน่ะพระองค์บอกว่าเราจะต้องมีความสุภาพถ่อมตนและเวลาที่เรามีหน้าที่ที่จะช่วยเหลือคนอื่นเราก็จะรับใช้เขาด้วยความสุภาพถ่อมตนนี่คือการทำแบบอย่างตามแบบอย่างขององค์พระคริสต์เจ้าผู้ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าแต่รับใช้พวกเราทุกๆคนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมีสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเพลงนี้เพื่อคุณดำเนินรายการโดยมุนสกุลทวาปี

0: เมื่อมีคนชมคำชมก็อยู่ในใจฉันอีก2เดือนเชียวมาร์คเทเวนเมื่อมีคนชมคำชมก็อยู่ในใจฉันอีก2เดือนเชียวมาร์คเทเวน
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: สิ่งที่หัวใจมนุษย์ต้องการมากที่สุดคือการที่คนอื่นเห็นคุณค่าของเขาวิลเลียมเจมส์สิ่งที่หัวใจมนุษย์ต้องการมากที่สุดคือการที่คนอื่นเห็นคุณค่าของเขาวิลเลียมเจมส์
1: หนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: คำให้กำลังใจหนึ่งคำเมื่อคนหนึ่งล้มเหลวมีค่ามากกว่าหนังสือชมเชยหนึ่งเล่มเมื่อเขาประสบความสำเร็จบิดและพิซซิสคำให้กำลังใจหนึ่งคำเมื่อคนหนึ่งล้มเหลวมีค่ามากกว่าหนังสือชมเชยหนึ่งเล่มเมื่อเขาประสบความสำเร็จบิดและพิซซิส
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ปนจะพบทางที่จะทำสิ่งที่เราให้กำลังใจไม่ใช่ที่เราถากถางเขาปนจะพบทางที่จะทำสิ่งที่เราให้กำลังใจไม่ใช่ที่เราถากถางเขา
1: หนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: การเตือนให้ผลมากก็จริงแต่การให้กำลังใจก็ให้ผลมากกว่าการเตือนให้ผลมากก็จริงแต่การให้กำลังใจก็ให้ผลมากกว่า
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต
2: การเกิดใหม่ยอห์นบทที่3ข้อ3
3: คริสเตียนก็เช่นเดียวกับมนุษย์ทั่วไปที่มีความอ่อนแอต่อเนื้อหนังและตัณหาราคะมนุษย์จึงทำความผิดบาปได้ง่ายและผู้ที่ทำความผิดบาปก็ถือว่าเป็นผู้ที่ตายแล้วและเขาจะกลับมีชีวิตใหม่ได้อีกครั้งด้วยการละทิ้งการทำความผิดบาปทั้งหมดและปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้ามิฉะนั้นแล้วเขาก็จะไม่มีโอกาสได้เข้าในแผ่นดินของพระเจ้าเมื่อเขาจากโลกนี้ไปแล้วดังที่พระเยซูเจ้าทรงตรัสว่า
2: ถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่ผู้นั้นจะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันจันทร์และบทอ่านที่หนึ่งมาจากหนังสือโยบเมื่อพิศาจได้รับอนุญาตจากพระเจ้าให้ไปทดลองโยบผู้เป็นคนชอบธรรมและคนดีพร้อมโดยพิศาจทำตามใจชอบกับสิ่งที่เขามีแต่พระผู้เป็นเจ้าไม่ให้จะต้องตัวเขามันทดลองทำลายทุกอย่างที่เขามีโยบก็ไม่ทำบาปแต่ยืนยันว่าข้าพเจ้าออกจากครรภ์มารดาตัวเปล่าพระเจ้าประทานให้และพระองค์เอาคืนขอถวายพระพรแด่พระนามของพระเจ้าโยบเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับเราทุกคนเป็นต้นเวลาเรามีปัญหาว่าพระเจ้าอยู่ที่ไหนและเราก็ตอบเพราะพระเยซูเจ้าบอกว่าพระผู้เป็นเจ้าเป็นเอ็มมานูเอลพระองค์ประทับอยู่กับเราเสมอส่วนพระวรสารวันนี้อัครสาวกแทนที่จะเข้าใจว่าอีกไม่นานพระเยซูเจ้าจะได้รับการทรมานและถูกประหารชีวิตเพราะพระองค์เล่าให้เขาฟังหลายครั้งแต่พวกเขาตอบเถียงกันว่าใครจะเป็นใหญ่ที่สุดนะพระองค์ตอบว่าผู้ที่เล็กที่สุดก็เป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดเมื่อพระองค์วางเด็กคนหนึ่งต่อหน้าพวกเขาพระองค์สอนพวกเขาถึงความสุภาพถ่อมตนดังนั้นเราจึงดูซิว่าเราต้องการเป็นใหญ่หรือต้องการที่จะมีอำนาจนั้นน่ะพระองค์บอกว่าเราจะต้องมีความสุภาพถ่อมตนและเวลาที่เรามีหน้าที่ที่จะช่วยเหลือคนอื่นเราก็จะรับใช้เขาด้วยความสุภาพถ่อมตนนี่คือการทำแบบอย่างตามแบบอย่างขององค์พระคริสต์เจ้าผู้ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าแต่รับใช้พวกเราทุกๆคนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไกล12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

เมื่อเราต้องการรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าเราต้องมี3สิ่งคือแรงผลักดันภายในพระวาจาของพระเจ้าและสภาพแวดล้อมเมื่อเราต้องการรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าเราต้องมี3สิ่งคือแรงผลักดันภายในพระวาจาของพระเจ้าและสภาพแวดล้อม

การที่คนคนหนึ่งบรรลุผลสูงสุดความสุขมากที่สุดและผลประโยชน์มากที่สุดอยู่ที่การดำรงชีวิตสอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้าการที่คนคนหนึ่งบรรลุผลสูงสุดความสุขมากที่สุดและผลประโยชน์มากที่สุดอยู่ที่การดำรงชีวิตสอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้าจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันจันทร์และบทอ่านที่หนึ่งมาจากหนังสือโยบเมื่อพิศาได้รับอนุญาตจากพระเจ้าให้ไปทดลองโยบผู้เป็นคนชอบธรรมและคนดีพร้อมโดยพิศาทำตามใจชอบกับสิ่งที่เขามีแต่พระผู้เป็นเจ้าไม่ให้จะต้องตัวเขามันทดลองทำลายทุกอย่างที่เขามีโยบก็ไม่ทำบาปแต่ยืนยันว่าข้าพเจ้าออกจากคันมันดาตัวเปล่าพระเจ้าประทานให้และพระองค์เอาคืนขอถวายพระพรแด่พระนามของพระเจ้าโยบเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับเราทุกคนเป็นต้นเวลาเรามีปัญหาว่าพระเจ้าอยู่ที่ไหนและเราก็ตอบเพราะพระเยซูเจ้าบอกว่าพระผู้เป็นเจ้าเป็นเอมมานูเอลพระองค์ประทับอยู่กับเราเสมอส่วนพระวรสารวันนี้อัครสาวกแทนที่จะเข้าใจว่าอีกไม่นานพระเยซูเจ้าจะได้รับการทรมานและถูกประหารชีวิตเพราะพระองค์เล่าให้เขาฟังหลายครั้งแต่พวกเขากลับเถียงกันว่าใครจะเป็นใหญ่ที่สุดนะพระองค์ตอบว่าผู้ที่เล็กที่สุดก็เป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดเมื่อพระองค์วางเด็กคนหนึ่งต่อหน้าพวกเขาพระองค์สอนพวกเขาถึงความสุภาพถ่อมตนตรงนั้นเราจึงดูซิว่าเราต้องการเป็นใหญ่หรือต้องการที่จะมีอำนาจนั้นน่ะพระองค์บอกว่าเราจะต้องมีความสุภาพถ่อมตนและเวลาที่เรามีหน้าที่ที่จะช่วยเหลือคนอื่นเราก็จะรับใช้เขาด้วยความสุภาพถ่อมตนนี่คือการทำแบบอย่างตามแบบอย่างขององค์พระคริสต์เจ้าผู้ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าแต่รับใช้พวกเราทุกๆคนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ

ัญหาไม่อยู่ที่ว่าเรารู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือไม่แต่อยู่ที่เราประสงค์จะทำตามน้ำพระทัยจะทำตามน้ำพระทัยของพระองค์หรือเปล่าถ้ามีความประสงค์จริงพระองค์ก็จะไขแสดงน้ำพระทัยของพระองค์ให้เราเห็นชัดแจ้งปัญหาไม่อยู่ที่ว่าเรารู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือไม่แต่อยู่ที่เราประสงค์จะทำตามน้ำพระทัยของพระองค์หรือเปล่าถ้าเรามีความประสงค์จริงถ้ามีความประสงค์จริงพระองค์ก็จะไขแสดงน้ำพระทัยของพระองค์ให้เราเห็นชัดแจ้งจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

ปฏิบัติทันทีคนที่สองบอกว่าอย่างขยันหมั่นเพียรคนที่สามบอกว่าเทวดาทำตามน้ำพระทัยเสมอคนที่สี่บอกว่าปฏิบัติด้วยความเต็มใจคนที่ห้าเป็นเด็กเล็กๆลุกขึ้นและบอกว่าพวกเขาปฏิบัติโดยไม่ถามอะไรเลยในการสอนคำสอนครูถามเด็กว่าเทวดาทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าอย่างไรเด็กคนที่หนึ่งตอบว่าเทวดาปฏิบัติทันทีคนที่สองบอกว่าอย่างขยันหมั่นเพียรคนที่สามบอกว่าเทวดาทำตามน้ำพระทัยเสมอคนที่สี่บอกว่าปฏิบัติด้วยความเต็มใจคนที่ห้าเป็นเด็กเล็กๆลุกขึ้นและบอกว่าพวกเขาปฏิบัติโดยไม่ถามอะไรเลยจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

ในการสอนคำสอนครูคำสอนถามเด็กว่าเทวดาทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าอย่างไรเด็กคนที่หนึ่งตอบว่าเทวดา

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันจันทร์และบทอ่านที่หนึ่งมาจากหนังสือโยบเมื่อปีศาจได้รับอนุญาตจากพระเจ้าให้ไปทดลองโยบผู้เป็นคนชอบธรรมและคนดีพร้อมโดยปีศาจทำตามใจชอบกับสิ่งที่เขามีแต่พระผู้เป็นเจ้าไม่ให้จะต้องตัวเขามันทดลองทำลายทุกอย่างที่เขามีโยบก็ไม่ทำบาปแต่ยืนยันว่าข้าพเจ้าออกจากคันมันดาตัวเปล่าพระเจ้าประทานให้และพระองค์เอาคืนขอถวายพระพรแด่พระนามของพระเจ้าโยบเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับเราทุกคนเป็นต้นเวลาเรามีปัญหาว่าพระเจ้าอยู่ที่ไหนและเราก็ตอบเพราะพระเยซูเจ้าบอกว่าพระผู้เป็นเจ้าเป็นเอ็มมานูเอลพระองค์ประทับอยู่กับเราเสมอส่วนพระวรสารวันนี้อัครสาวกแทนที่จะเข้าใจว่าอีกไม่นานพระเยซูเจ้าจะได้รับการทรมานและถูกประหารชีวิตเพราะพระองค์เล่าให้เขาฟังหลายครั้งแต่พวกเขากลับเถียงกันว่าใครจะเป็นใหญ่ที่สุดนะพระองค์ตอบว่าผู้ที่เล็กที่สุดก็เป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดเมื่อพระองค์วางเด็กคนหนึ่งต่อหน้าพวกเขาพระองค์สอนพวกเขาถึงความสุภาพถ่อมตนตรงนั้นเราจึงดูซิว่าเราต้องการเป็นใหญ่หรือต้องการที่จะมีอำนาจนั้นน่ะพระองค์บอกว่าเราจะต้องมีความสุภาพถ่อมตนและเวลาที่เรามีหน้าที่ที่จะช่วยเหลือคนอื่นเราก็จะรับใช้เขาด้วยความสุภาพถ่อมตนนี่คือการทำแบบอย่างตามแบบอย่างขององค์พระคริสต์เจ้าผู้ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าแต่รับใช้พวกเราทุกๆคนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงเคลื่อนความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115- ำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนภูไทย

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอาการเคล็ดคัดยอกบวมหักแผลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่9ข้อที่46ถึงข้อที่50เวลานั้นบรรดาศิษย์เริ่มถกเถียงกันว่าคนใดในกลุ่มยิ่งใหญ่ที่สุดพระเยซูเจ้าทรงทราบความคิดของเขาจึงทรงจูงเด็กเล็กๆคนหนึ่งมายืนใกล้พระองค์ตรัสว่าผู้ใดต้อนรับเด็กเล็กๆคนนี้ในนามของเราผู้นั้นก็ต้อนรับเราผู้ใดต้อนรับเราผู้นั้นก็ต้อนรับผู้ที่ทรงส่งเรามาเพราะในกลุ่มของท่านผู้ใดเล็กที่สุดผู้นั้นย่อมเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดยอนทูลพระเยซูเจ้าว่าพระอาจารย์เจ้าข้าเราได้เห็นคนหนึ่งขับไล่ปีศาจในพระนามพระองค์แต่เขาไม่ได้อยู่กับเราเราพยายามห้ามปรามไว้เพราะเขาไม่ใช่พวกเดียวกับเราแต่พระเยซูเจ้าทรงตอบว่าอย่าห้ามเขาเลยผู้ใดที่ไม่ต่อต้านท่านผู้นั้นก็เป็นฝ่ายท่าน

0: นี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่41หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230ควบคุมการออกอากาศโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงอำนวยการผลิตโดยบาทหลวง
1: โทมัสภคพลมหัตกุล
0: ผู้อำนวยการสถานีออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 4:00 น.ถึง 21:00 น.
0: เป็นประจำทุกวันบัดนี้ได้เวลาทำการกระจายเสียงแล้วขอเชิญทุกท่านได้ติดตามรับฟังรายการและคลื่นข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงของเราได้ณบัดนี้

ขอพระเจ้าสถิตกับท่านขอพระเจ้าผู้ทรงเป็นบ่อเกิดและต้นกำเนิดแห่งพระพรทุกประการประทานพระหันสถานและพระพรอย่างอุดมสมบูรณ์แก่ท่านทั้งหลายโปรดทรงคุ้มครองท่านทั้งหลายให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดไปเทอญอาเมน

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันจันทร์และบทอ่านที่หนึ่งมาจากหนังสือโยบเมื่อพิศาได้รับอนุญาตจากพระเจ้าให้ไปทดลองโยบผู้เป็นคนชอบธรรมและคนดีพร้อมโดยพิศาทำตามใจชอบกับสิ่งที่เขามีแต่พระผู้เป็นเจ้าไม่ให้จะต้องตัวเขามันทดลองทำลายทุกอย่างที่เขามีโยบก็ไม่ทำบาปแต่ยืนยันว่าข้าพเจ้าออกจากคันมันดาตัวเปล่าพระเจ้าประทานให้และพระองค์เอาคืนขอถวายพระพรแด่พระนามของพระเจ้าโยบเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับเราทุกคนเป็นต้นเวลาเรามีปัญหาว่าพระเจ้าอยู่ที่ไหนและเราก็ตอบเพราะพระเยซูเจ้าบอกว่าพระผู้เป็นเจ้าเป็นเอมมานูเอลพระองค์ประทับอยู่กับเราเสมอส่วนพระวรสารวันนี้อัครสาวกแทนที่จะเข้าใจว่าอีกไม่นานพระเยซูเจ้าจะได้รับการทรมานและถูกประหารชีวิตเพราะพระองค์เล่าให้เขาฟังหลายครั้งแต่พวกเขากลับเถียงกันว่าใครจะเป็นใหญ่ที่สุดนะพระองค์ตอบว่าผู้ที่เล็กที่สุดก็เป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดเมื่อพระองค์วางเด็กคนหนึ่งต่อหน้าพวกเขาพระองค์สอนพวกเขาถึงความสุภาพถ่อมตนตรงนั้นเราจึงดูซิว่าเราต้องการเป็นใหญ่หรือต้องการที่จะมีอำนาจนั้นน่ะพระองค์บอกว่าเราจะต้องมีความสุภาพถ่อมตนและเวลาที่เรามีหน้าที่ที่จะช่วยเหลือคนอื่นเราก็จะรับใช้เขาด้วยความสุภาพถ่อมตนนี่คือการทำแบบอย่างตามแบบอย่างขององค์พระคริสต์เจ้าผู้ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าแต่รับใช้พวกเราทุกๆคนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อประหลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349
1: 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115
0: ขอเชิญรับฟังรายการบทเพลงศรัทธาคาทอลิก

0: วิถีชุมชนวัดหรือ BEC อัครสังคมณฑลท่าแร่หนองแสง BEC เป็นชุมชนวัดที่ประกอบด้วยชุมชนคริสเตียนย่อยๆประมาณ 5-10 ครอบครัวที่เป็นเพื่อนบ้านกันและอยู่ในละแวกบ้านเดียวกัน BEC มีการพบปะกันเพื่อภาวนาฟังพระวาจาของพระเจ้าแบ่งปันประสบการณ์ความเชื่อที่ทำให้สมาชิกทุกคนมีความสัมพันธ์เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันรักกันและกันห่วงใยกันและช่วยเหลือกัน BEC เป็นชุมชนที่สมาชิกทุกคนในวัดทั้งคฤหัสถ์นักบวชพระสงฆ์รวมเป็นหนึ่งเดียวกันเรียกอีกชื่อหนึ่งคือชุมชนวัดที่ทุกคนมีส่วนร่วมสมาชิก BEC ทุกคนมีประสบการณ์การประทับอยู่ของพระเยซูคริสต์เจ้าผู้ทรงกลับคืนชีพในพระวาจาและในศีลมหาสนิทที่พวกเราไปรับในมิสซา BEC เป็นชีวิตหมู่คณะส่งเสริมให้รู้จักช่วยเหลือกันและกันบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชนส่วนรวมและใช้ชีวิตร่วมกันในชุมชนคริสเตียนชนอย่างมีความสุขทั้งกายและใจ BEC ส่งเสริมคริสเตียนชนให้ปฏิบัติศาสนกิจมีการอบรมคำสอนอย่างต่อเนื่องส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีและความยุติธรรมในชุมชน BEC เป็นเครื่องหมายของการมีชีวิตชีวาของชุมชนวัดที่พระสงฆ์นักบวชและพี่น้องคริสเตียนชนเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกัน BEC เป็นจุดเริ่มต้นของสังคมใหม่ที่วางฐานบนวัฒนธรรมแห่งความรักของพระเยซูเจ้า BECเป็นเครื่องมือของการประกาศข่าวดีใหม่ BEC อัครสังคมณฑลท่าแร่น้องแสงน้องแสงน้องแสงน้องแสงน้องแสง
1: บทที่21พระเมสสิยาห์เสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็ม
2: เมื่อพระเยซูเจ้าเสด็จพร้อมกับบรรดาศิษย์เข้ามาใกล้กรุงเยรูซาเล็มและเสด็จมาที่หมู่บ้านเบธฟายีบนภูเขามะกอกเทศพระองค์ทรงใช้ศิษย์สองคนตรัสสั่งว่า
1: จงไปที่หมู่บ้านข้างหน้าแล้วท่านจะพบแม่ลาตัวหนึ่งผูกอยู่มีลูกอยู่ด้วยจงแก้เชือกและจูงมาให้เราเถิดถ้ามีใครถามจงตอบว่าพระอาจารย์ต้องการใช้มันและจะส่งกลับคืนให้ทันทีเมื่อใช้เสร็จ
2: เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อพระดำรัสที่ตรัสทางประกาศกจะได้เป็นความจริงว่า
1: จงบอกธิดาแห่งซิโยนว่าดูสิกษัตริย์ของท่านเสด็จมาพบท่านมีพระทัยอ่อนโยนประทับบนแม่ลาบนลูกลาสัตว์ใช้งาน
2: สิทธิ์ทั้งสองคนไปทำตามที่พระเยซูเจ้าทรงสั่งเขาจูงแม่ลาและลูกลามาถวายพระองค์ปูเสื้อคลุมของตนบนหลังลาพระองค์ประทับบนหลังลาประชาชนจำนวนมากปูเสื้อคลุมของตนบนทางเดินบางคนตัดกิ่งไม้มาวางตามทางเดินประชาชนทั้งที่เดินไปข้างหน้าและที่ตามมาข้างหลังต่างโห่ร้องว่าโฮซานนาแด่โอรสของกษัตริย์ดาวิดขอถวายพระพรแด่ผู้มาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าโฮซานาณสวรรค์สูงสุดเมื่อพระองค์เสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มแล้วประชาชนทั่วทั้งเมืองต่างแตกตื่นถามว่า
1: ผู้นี้เป็นใครหน
2: อประชาชนที่ติดตามพระเยซูเจ้าก็ตอบว่า
1: ผู้นี้คือพระเยซูประกาศจากนาซาเรตแคว้นกาลิลีพระเยซูเจ้าทรงขับไล่บรรดาพ่อค้าออกจากพระวิหาร
2: พระเยซูเจ้าเสด็จเข้าสู่พระวิหารทรงขับไล่บรรดาคนซื้อขายในพระวิหารทรงคว่ำโต๊ะของคนแลกเงินและม้านั่งของคนขายนกพิราบตรัสกับพวกเขาว่าม
1: ีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าบ้านของเราจะได้ชื่อว่าบ้านแห่งการอธิษฐานภาวนาแต่ท่านทั้งหลายกลับมาทำให้เป็นซ่องโจร
2: คนตาบอดและคนง่อยเข้ามาเฝ้าพระองค์ในพระวิหารและพระองค์ทรงรักษาเขาให้หายจากโรคเมื่อบรรดาหัวหน้าสมณะและธรรมาจารย์เห็นอัศจรรย์ที่ทรงกระทำและได้ยินพวกเด็กๆร้องในพระวิหารว่าโฮซานาแด่โอรสของกษัตริย์ดาวิดก็โกรธถามพระองค์ว่าท่านได้ยินหรือไม่ว่าพวกเขาร้องว่าอะไรพระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า
1: ได้ยินท่านไม่ได้อ่านในพระคัมภีร์หรือว่าท่านได้เตรียมคำสรรเสริญไว้จากปากของเด็กและทารก
2: แล้วพระองค์ทรงจากพวกเขาเสด็จออกจากเมืองไปยังหมู่บ้านเบธานีและทรงพักแรมที่นั่น
1: ต้นมะเดื่อเทศไร้ผลความเชื่อและการอธิษฐานภาวนา
2: เช้าวันรุ่งขึ้นขณะที่พระเยซูเจ้าเสด็จเข้าเมืองพระองค์ทรงรู้สึกหิวเมื่อทอดพระเนตรเห็นมะเดื่อเทศต้นหนึ่งอยู่ริมทางจึงเสด็จเข้าไปใกล้แต่ไม่ทรงพบผลมะเดื่อทรงพบแต่ใบเท่านั้นจึงตรัสกับมะเดื่อเทศต้นนั้นว่า
1: ตั้งแต่นี้ไปเจ้าอย่ามีผลอีกเลย
2: ทันใดนั้นมะเดื่อเทศก็เหี่ยวแห้งไปบรรดาศิษย์เห็นดังนั้นต่างประหลาดใจกล่าวว่าต้นมะเดื่อเทศเหี่ยวไปทันทีได้อย่างไรพระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า
1: เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านมีความเชื่อและไม่สงสัยท่านจะทำได้ทุกสิ่งไม่เพียงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับต้นมะเดื่อเทศต้นนี้เท่านั้นถ้าท่านบอกภูเขาลูกนี้ว่าจงยกตัวขึ้นและทิ้งตัวลงไปในทะเลเถิดก็จะเป็นเช่นนั้นและทุกสิ่งที่ท่านจะอธิษฐานภาวนาวอนขอด้วยความเชื่อท่านก็จะได้รับพระเยซูเจ้าทรงรับอำนาจจากผู้ใด
2: พระองค์เสด็จเข้าไปในพระวิหารขณะที่ทรงสั่งสอนประชาชนอยู่นั้นบรรดาหัวหน้าสมณะและผู้อาวุโสของประชาชนเข้ามาพบพระองค์แล้วทูลถามว่าท่านมีอำนาจใดจึงทำเช่นนี้ใครมอบอำนาจนี้ให้ท่านพระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า
1: เราขอถามท่านอย่างหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันถ้าท่านตอบเราก็จะบอกท่านว่าเราทำเช่นนี้ด้วยอำนาจใดพิธีล้างของยอห์นมาจากไหนจากสวรรค์หรือจากมนุษย
2: ์บรรดาสมณะและผู้อาวุโสของประชาชนจึงปรึกษากันว่าถ้าเราตอบว่ามาจากสวรรค์เขาก็จะถามว่าแล้วทำไมท่านจึงไม่เชื่อยอนเล่าถ้าเราตอบว่ามาจากมนุษย์เราก็เกรงกลัวประชาชนเพราะทุกคนคิดว่ายอนเป็นประกาศกเขาจึงทูลตอบพระเยซูเจ้าว่าเราไม่รู้พระองค์จึงตรัสว่า
1: เราก็ไม่บอกท่านเช่นเดียวกันว่าเราทำการเหล่านี้โดยอำนาจใด
2: อุปมาเรื่องบุตรสองคน
1: ท่านทั้งหลายคิดเห็นอย่างไรชายคนหนึ่งมีบุตรสองคนเขาไปพบบุตรคนแรกพูดว่าลูกเอ๋ยวันนี้จงไปทำงานในสวนองุ่นเถิดบุตรตอบว่าลูกไม่อยากไปแต่ต่อมาก็เปลี่ยนใจและไปทำงานพ่อจึงไปพบบุตรคนที่สองพูดอย่างเดียวกันบุตรคนที่สองตอบว่าครับพ่อแต่แล้วก็ไม่ได้ไปสองคนนี้ใครทำตามใจพ่อพวกเขาตอบว่าคนแรกพระเยซูเจ้าจึงตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าคนเก็บภาษีและหญิงโสเภณีจะเข้าสู่พระอาณาจักรของพระเจ้าก่อนท่านพระยอห์นได้มาพบท่านชี้หนทางแห่งความชอบธรรมท่านก็ไม่เชื่อยอห์นส่วนคนเก็บภาษีและหญิงโสเภณีเชื่อแต่ท่านทั้งหลายเห็นดังนี้แล้วก็ยังคงไม่เปลี่ยนใจมาเชื่อยอห์น
2: อุปมาเรื่องคนเช่าสวนชั่วร้าย
1: ท่านทั้งหลายจงฟังอุปมาอีกเรื่องหนึ่งเถิดคหบดีผู้หนึ่งปลูกองุ่นไว้สวนหนึ่งทำรั้วล้อมขุดบ่อย่ำองุ่น สร้างหอเฝ้าให้ชาวสวนเช่าแล้วก็ออกเดินทางไปต่างเมืองเมื่อใกล้ถึงฤดูเก็บผลเจ้าของสวนจึงให้ผู้รับใช้ไปพบคนเช่าสวนเพื่อรับส่วนแบ่งจากผลผลิตแต่คนเช่าสวนได้จับคนใช้ทุบตีคนหนึ่งฆ่าอีกคนหนึ่งเอาหินทุ่มอีกคนหนึ่งเจ้าของสวนจึงส่งผู้รับใช้จำนวนมากกว่าพวกแรกไปอีกคนเช่าสวนก็ทำกับพวกนี้เช่นเดียวกันในที่สุดเจ้าของสวนได้ส่งบุตรชายของตนไปพบคนเช่าสวนคิดว่าคนเช่าสวนคงจะเกรงใจลูกของเราบ้างแต่เมื่อคนเช่าสวนเห็นบุตรเจ้าของสวนมาก็พูดกันว่าคนนี้เป็นทายาทเราจงฆ่าเขาเสียเถิดเราจะได้มรดกของเขาเขาจึงจับบุตรเจ้าของสวนนำตัวออกไปนอกสวนแล้วฆ่าเสียดังนี้เมื่อเจ้าของสวนมาเขาจะทำอย่างไรกับคนเช่าสวนพวกนั้น
2: บรรดาผู้ฟังตอบว่าเจ้าของสวนจะกำจัดพวกใจอมหิตนี้อย่างโหดเหี้ยมและจะยกสวนให้คนอื่นเช่าซึ่งจะแบ่งผลคืนให้เขาตามกำหนดเวลาพระเยซูเจ้าจึงตรัสว่า
1: ท่านมิได้อ่านในพระคัมภีร์หรือว่าหินที่ช่างก่อสร้างทิ้งเสียนั้นได้กลายเป็นศิลาหัวมุมองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงกระทำเช่นนั้นเป็นที่น่าอัศจรรย์แก่เรายิ่งนักดังนั้นเราบอกท่านว่าพระอาณาจักรของพระเจ้าจะถูกยกจากท่านทั้งหลายไปมอบให้แก่ชนชาติอื่นที่จะทำให้บังเกิดผล
2: เมื่อบรรดาหัวหน้าสมณะและชาวฟาริสีได้ยินอุปมาเหล่านี้ก็เข้าใจว่าพระองค์ตรัสถึงพวกเขาจึงพยายามจับกุมพระองค์แต่ยังเกรงประชาชนเพราะประชาชนนับถือพระองค์เป็นประกาศก

ถ้าคุณอยู่เพื่ออุดมการณ์ก็จงเตรียมตัวที่จะยืนอยู่คนเดียวเหมือนต้นไม้แต่ถ้าคุณล้มลงที่พื้นดินก็จงล้มเหมือนเมล็ดที่จะเติบโตขึ้นเพื่อสู้ต่อไป

ท่านที่รักและบรรดาเพื่อนนักเพลงทั้งหลายอันเป็นที่รักยิ่งของสายันทุกท่านครับคือผมใคร่ขอฝากผลงานเพลงชุดใหม่ไว้ในความอุปการะของท่านด้วยถ้ายังรักสายันสัญญากรุณาอย่าลืมผลงานเพลงชุดนี้นะครับท่านชุดความรักเหมือนยาขม

0: เราใช้เวลา9เดือนเพื่อเกิดมาในโลกแต่ใช้เวลาเพียงวินาทีเพื่อจากไป
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันจันทร์และบทอ่านที่หนึ่งมาจากหนังสือโยบเมื่อพิศาได้รับอนุญาตจากพระเจ้าให้ไปทดลองโยบผู้เป็นคนชอบธรรมและคนดีพร้อมโดยพิศาทำตามใจชอบกับสิ่งที่เขามีแต่พระผู้เป็นเจ้าไม่ให้จะต้องตัวเขามันทดลองทำลายทุกอย่างที่เขามีโยบก็ไม่ทำบาปแต่ยืนยันว่าข้าพเจ้าออกจากคันมันดาตัวเปล่าพระเจ้าประทานให้และพระองค์เอาคืนขอถวายพระพรแด่พระนามของพระเจ้าโยบเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับเราทุกคนเป็นต้นเวลาเรามีปัญหาว่าพระเจ้าอยู่ที่ไหนและเราก็ตอบเพราะพระเยซูเจ้าบอกว่าพระผู้เป็นเจ้าเป็นเอมมานูเอลพระองค์ประทับอยู่กับเราเสมอส่วนพระวรสารวันนี้อัครสาวกแทนที่จะเข้าใจว่าอีกไม่นานพระเยซูเจ้าจะได้รับการทรมานและถูกประหารชีวิตเพราะพระองค์เล่าให้เขาฟังหลายครั้งแต่พวกเขาตอบเถียงกันว่าใครจะเป็นใหญ่ที่สุดนะพระองค์ตอบว่าผู้ที่เล็กที่สุดก็เป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดเมื่อพระองค์วางเด็กคนหนึ่งต่อหน้าพวกเขาพระองค์สอนพวกเขาถึงความสุภาพถ่อมตนตรงนั้นเราจึงดูซิว่าเราต้องการเป็นใหญ่หรือต้องการที่จะมีอำนาจนั้นน่ะพระองค์บอกว่าเราจะต้องมีความสุภาพถ่อมตนและเวลาที่เรามีหน้าที่ที่จะช่วยเหลือคนอื่นเราก็จะรับใช้เขาด้วยความสุภาพถ่อมตนนี่คือการทำแบบอย่างตามแบบอย่างขององค์พระคริสต์เจ้าผู้ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าแต่รับใช้พวกเราทุกๆคนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกลไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายกายกาย12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป
1: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349
0: 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

0: บทที่21พระเมสสิยาห์เสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็ม
1: เมื่อพระเยซูเจ้าเสด็จพร้อมกับบรรดาศิษย์เข้ามาใกล้กรุงเยรูซาเล็มและเสด็จมาที่หมู่บ้านเบธฟายีบนภูเขามะกอกเทศพระองค์ทรงใช้ศิษย์สองคนตรัสสั่งว่า
0: จงไปที่หมู่บ้านข้างหน้าแล้วท่านจะพบแม่ลาตัวหนึ่งผูกอยู่มีลูกอยู่ด้วยจงแก้เชือกและจูงมาให้เราเถิดถ้ามีใครถามจงตอบว่าพระอาจารย์ต้องการใช้มันและจะส่งกลับคืนให้ทันทีเมื่อใช้เสร็จ
1: เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อพระดำรัสที่ตรัสทางประกาศกจะได้เป็นความจริงว่า
0: จงบอกธิดาแห่งซิโยนว่าดูสิกษัตริย์ของท่านเสด็จมาพบท่านมีพระทัยอ่อนโยนประทับบนแม่ลาบนลูกลาสัตว์ใช้งาน
1: ศิษย์ทั้งสองคนไปทำตามที่พระเยซูเจ้าทรงสั่งเขาจูงแม่ลาและลูกลามาถวายพระองค์ปูเสื้อคลุมของตนบนหลังลาพระองค์ประทับบนหลังลาประชาชนจำนวนมากปูเสื้อคลุมของตนบนทางเดินบางคนตัดกิ่งไม้มาวางตามทางเดินประชาชนทั้งที่เดินไปข้างหน้าและที่ตามมาข้างหลังต่างโห่ร้องว่าโฮซานาแด่โอรสของกษัตริย์ดาวิดขอถวายพระพรแด่ผู้มาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าโฮซานาณสวรรค์สูงสุดพระองค์เสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มแล้วประชาชนทั่วทั้งเมืองต่างแตกตื่นถามว่า
0: ผู้นี้เป็นใครหน
1: อประชาชนที่ติดตามพระเยซูเจ้าก็ตอบว่า
0: ผู้นี้คือพระเยซูประกาศจากนาซาเร็ธแขวนกาลิลีพระเยซูเจ้าทรงขับไล่บรรดาพ่อค้าออกจากพระวิหาร
1: พระเยซูเจ้าเสด็จเข้าสู่พระวิหารทรงขับไล่บรรดาคนซื้อขายในพระวิหารทรงคว่ำโต๊ะของคนแลกเงินและม้านั่งของคนขายนกพิราบตรัสกับพวกเขาว่าม
0: ีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าบ้านของเราจะได้ชื่อว่าบ้านแห่งการอธิษฐานภาวนาแต่ท่านทั้งหลายกลับมาทำให้เป็นซ่องโจร
1: คนตาบอดและคนง่อยเข้ามาเฝ้าพระองค์ในพระวิหารและพระองค์ทรงรักษาเขาให้หายจากโรคเมื่อบรรดาหัวหน้าสมณะและธรรมาจารย์เห็นอัศจรรย์ที่ทรงกระทำและได้ยินพวกเด็กๆร้องในพระวิหารว่าโฮซานาแด่โอรสของกษัตริย์ดาวิดก็โกรธถามพระองค์ว่าท่านได้ยินหรือไม่ว่าพวกเขาร้องว่าอะไรพระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า
0: ได้ยินท่านไม่ได้อ่านในพระคัมภีร์หรือว่าท่านได้เตรียมคำสรรเสริญไว้จากปากของเด็กและทารก
1: แล้วพระองค์ทรงจากพวกเขาเสด็จออกจากเมืองไปยังหมู่บ้านเบธานีและทรงพักแรมที่นั่น
0: ต้นมะเดื่อเทศไร้ผลความเชื่อและการอธิษฐานภาวนา
1: เช้าวันรุ่งขึ้นขณะที่พระเยซูเจ้าเสด็จเข้าเมืองพระองค์ทรงรู้สึกหิวเมื่อทอดพระเนตรเห็นมะเดื่อเทศต้นหนึ่งอยู่ริมทางจึงเสด็จเข้าไปใกล้แต่ไม่ทรงพบผลมะเดื่อทรงพบแต่ใบเท่านั้นจึงตรัสกับมะเดื่อเทศต้นนั้นว่า
0: ตั้งแต่นี้ไปเจ้าอย่ามีผลอีกเลย
1: ทันใดนั้นมะเดื่อเทศก็เหี่ยวแห้งไปบรรดาศิษย์เห็นดังนั้นต่างประหลาดใจกล่าวว่าต้นมะเดื่อเทศเหี่ยวไปทันทีได้อย่างไรพระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า
0: เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านมีความเชื่อและไม่สงสัยท่านจะทำได้ทุกสิ่งไม่เพียงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับต้นมะเดื่อเทศต้นนี้เท่านั้นถ้าท่านบอกภูเขาลูกนี้ว่าจงยกตัวขึ้นและทิ้งตัวลงไปในทะเลเถิดก็จะเป็นเช่นนั้น และทุกสิ่งที่ท่านจะอธิษฐานภาวนาวอนขอด้วยความเชื่อท่านก็จะได้รับพระเยซูเจ้าทรงรับอำนาจจากผู้ใด
1: พระองค์เสด็จเข้าไปในพระวิหารขณะที่ทรงสั่งสอนประชาชนอยู่นั้นบรรดาหัวหน้าสมณะและผู้อาวุโสของประชาชนเข้ามาพบพระองค์แล้วทูลถามว่าท่านมีอำนาจใดจึงทำเช่นนี้ใครมอบอำนาจนี้ให้ท่านพระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า
0: เราขอถามท่านอย่างหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันถ้าท่านตอบเราก็จะบอกท่านว่าเราทำเช่นนี้ด้วยอำนาจใดพิธีล้างของยอห์นมาจากไหนจากสวรรค์หรือจากมนุษย
1: ์บรรดาสมณะและผู้อาวุโสของประชาชนจึงปรึกษากันว่าถ้าเราตอบว่ามาจากสวรรค์เขาก็จะถามว่าแล้วทำไมท่านจึงไม่เชื่อยอห์นเล่าถ้าเราตอบว่ามาจากมนุษย์เราก็เกรงกลัวประชาชนเพราะทุกคนคิดว่ายอห์นเป็นประกาศกเขาจึงทูลตอบพระเยซูเจ้าว่าเราไม่รู้พระองค์จึงตรัสว่า
0: เราก็ไม่บอกท่านเช่นเดียวกันว่าเราทำการเหล่านี้โดยอำนาจใด
1: อุปมาเรื่องบุตรสองคน
0: ท่านทั้งหลายคิดเห็นอย่างไรชายคนหนึ่งมีบุตรสองคนเขาไปพบบุตรคนแรกพูดว่าลูกเอ๋ยวันนี้จงไปทำงานในสวนองุ่นเถิดบุตรตอบว่าลูกไม่อยากไปแต่ต่อมาก็เปลี่ยนใจและไปทำงานพ่อจึงไปพบบุตรคนที่สองพูดอย่างเดียวกันบุตรคนที่สองตอบว่าครับพ่อแต่แล้วก็ไม่ได้ไปสองคนนี้ใครทำตามใจพ่อพวกเขาตอบว่าคนแรกพระเยซูเจ้าจึงตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าคนเก็บภาษีและหญิงโสเภณีจะเข้าสู่พระอาณาจักรของพระเจ้าก่อนท่านพระยอนได้มาพบท่านชี้หนทางแห่งความชอบธรรมท่านก็ไม่เชื่อยอนส่วนคนเก็บภาษีและหญิงโสเภณีเชื่อแต่ท่านทั้งหลายเห็นดังนี้แล้วก็ยังคงไม่เปลี่ยนใจมาเชื่อยอน
1: อุปมาเรื่องคนเช่าสวนชั่วร้าย
0: ท่านทั้งหลายจงฟังอุปมาอีกเรื่องหนึ่งเถิดคหบดีผู้หนึ่งปลูกองุ่นไว้สวนหนึ่งทำรั้วล้อมขุดบ่อย่ำองุ่นสร้างหอเฝ้าให้ชาวสวนเช่าแล้วก็ออกเดินทางไปต่างเมืองเมื่อใกล้ถึงฤดูเก็บผลเจ้าของสวนจึงให้ผู้รับใช้ไปพบคนเช่าสวนเพื่อรับส่วนแบ่งจากผลผลิตแต่คนเช่าสวนได้จับคนใช้ทุบตีคนหนึ่งฆ่าอีกคนหนึ่งเอาหินทุ่มอีกคนหนึ่งเจ้าของสวนจึงส่งผู้รับใช้จำนวนมากกว่าพวกแรกไปอีกคนเช่าสวนก็ทำกับพวกนี้เช่นเดียวกันในที่สุดเจ้าของสวนได้ส่งบุตรชายของตนไปพบคนเช่าสวนคิดว่าคนเช่าสวนคงจะเกรงใจลูกของเราบ้างแต่เมื่อคนเช่าสวนเห็นบุตรเจ้าของสวนมาก็พูดกันว่าคนนี้เป็นทายาทเราจงฆ่าเขาเสียเถิดเราจะได้มรดกของเขาเขาจึงจับบุตรเจ้าของสวนนำตัวออกไปนอกสวนแล้วฆ่าเสียดังนี้เมื่อเจ้าของสวนมาเขาจะทำอย่างไรกับคนเช่าสวนพวกนั้น
1: บรรดาผู้ฟังตอบว่าเจ้าของสวนจะกำจัดพวกใจอมหิตนี้อย่างโหดเหี้ยมและจะยกสวนให้คนอื่นเช่าซึ่งจะแบ่งผลคืนให้เขาตามกำหนดเวลาพระเยซูเจ้าจึงตรัสว่า
0: ท่านมิได้อ่านในพระคัมภีร์หรือว่าหินที่ช่างก่อสร้างทิ้งเสียนั้นได้กลายเป็นศิลาหัวมุมองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงกระทำเช่นนั้นเป็นที่น่าอัศจรรย์แก่เรายิ่งนักดังนั้นเราบอกท่านว่าพระอาณาจักรของพระเจ้าจะถูกยกจากท่านทั้งหลายไปมอบให้แก่ชนชาติอื่นที่จะทำให้บังเกิดผล
1: เมื่อบรรดาหัวหน้าสมณะและชาวฟาริสีได้ยินอุปมาเหล่านี้ก็เข้าใจว่าพระองค์ตรัสถึงพวกเขาจึงพยายามจับกุมพระองค์แต่ยังเกรงประชาชนเพราะประชาชน นับถือพระองค์เป็นประกาศก

0: ระวาจาของพระเจ้าประจำวันจันทร์ที่28กันยายนสัปดาห์ที่26เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากหนังสือโยบบทที่1ข้อ6ถึง22วันหนึ่งบุตรทั้งหลายของพระเจ้ามาเฝ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าซาตานมาอยู่ในหมู่เขาด้วยองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสถามซาตานว่าท่านมาจากไหนซาตานทูลตอบองค์พระผู้เป็นเจ้าว่ามาจากการเดินเตร่ไปทั่วแผ่นดินองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสถามซาตานอีกว่าท่านสังเกตเห็นโยบผู้รับใช้ของเราหรือไม่ไม่มีใครในแผ่นดินเหมือนเขาเป็นผู้ชอบธรรมและเป็นคนดีพร้อมยำเกรงพระเจ้าและหลีกเลี่ยงความชั่วร้ายซาตานทูลตอบองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าโยบยำเกรงพระเจ้าโดยไม่ได้รับผลตอบแทนเลยหรือพระองค์ไม่ได้ทรงกั้นรั้วรอบตัวเขาครอบครัวและทุกสิ่งที่เขามีอยู่หรือพระองค์ทรงอวยพรงานที่เขาทำฝูงสัตว์ของเขาทวีจำนวนขึ้นในแผ่นดินแต่ขอพระองค์ทรงยื่นพระหัตถ์แต่ต้องสิ่งที่เขามีอยู่เถิดแล้วเขาจะสาปแช่งพระองค์เฉพาะพระพักแน่ๆองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับซาตานว่าตกลงจงทำตามใจชอบกับทุกสิ่งที่เขามีอยู่เถอแต่อย่ายื่นมือแต่ต้องตัวเขาเลยซาตานจึงออกไปจากพระพักองค์พระผู้เป็นเจ้าวันหนึ่งเมื่อบุตรชายหญิงของเขากำลังกินและดื่มอยู่ในบ้านของพี่ชายคนโตมีคนมาแจ้งข่าวแก่โยบว่าโคกำลังไถนาอยู่และลากำลังกินหญ้าอยู่ใกล้ๆนั้นชาวเสบาก็จู่โจมเข้ามาปล้นใช้ดาบฆ่าผู้รับใช้ข้าพเจ้าผู้เดียวหนีรอดมาบอกท่านขณะที่เขากำลังพูดไม่ทันจบอีกคนหนึ่งก็เข้ามาแจ้งว่าไฟของพระเจ้าลงมาจากฟ้าเผาทั้งแพะแกะและผู้เลี้ยงจนหมดข้าพเจ้าผู้เดียวหนีรอดมาบอกท่านขณะที่เขากำลังพูดไม่ทันจบอีกคนหนึ่งก็เข้ามาแจ้งว่าชาวเคลเดียรวมกันเป็นสามกลุ่มจู่โจมเข้ามาปล้นอูฐและใช้ดาบฆ่าผู้รับใช้ข้าพเจ้าผู้เดียวหนีรอดมาบอกท่านขณะที่เขากำลังพูดอยู่ไม่ทันจบอีกคนหนึ่งเข้ามาแจ้งว่าบุตรชายหญิงของท่านกำลังกินและดื่มอยู่ในบ้านของพี่ชายคนโตท่านใดนั้นลมแรงพัดจากถิ่นทุรกันดารมากระทบบ้านทั้งสี่มุมบ้านนั้นก็พังทับคนหนุ่มสาวตายจนหมดข้าพเจ้าผู้เดียวหนีรอดมาบอกท่านโยบจึงลุกขึ้นฉีกเสื้อคลุมโกนศีรษะแสดงความทุกข์กราบลงหน้าจรดพื้นกล่าวว่าข้าพเจ้าตัวเปล่าออกมาจากคันมารดาข้าพเจ้าก็จะตัวเปล่ากลับไปองค์พระผู้เป็นเจ้าประทานให้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเอาคืนขอถวายพระพรแด่พระนามองค์พระผู้เป็นเจ้าในเหตุการณ์ทั้งหมดนี้โยบไม่ได้ทำบาปหรือกล่าวโทษพระเจ้าบทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนบุญลูกาบทที่9ข้อ46ถึง50เวลานั้นบรรดาศิษย์เริ่มถกเถียงกันว่าคนใดในกลุ่มยิ่งใหญ่ที่สุดพระเยซูเจ้าทรงทราบความคิดของเขาจึงทรงจูงเด็กเล็กๆคนหนึ่งมายืนใกล้พระองค์ตรัสว่าผู้ใดต้อนรับเด็กเล็กๆคนนี้ในนามของเราผู้นั้นก็ต้อนรับเราผู้ใดต้อนรับเราผู้นั้นก็ต้อนรับผู้ที่ทรงส่งเรามาเพราะในกลุ่มของท่านผู้ใดเล็กที่สุดผู้นั้นย่อมเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดยอนทูลพระเยซูเจ้าว่าพระอาจารย์เจ้าข้าเราได้เห็นคนหนึ่งขับไล่ปีศาจในพระนามพระองค์แต่เขาไม่ได้อยู่กับเรา เราพยายามห้ามปรามไว้เพราะเขาไม่ใช่พวกเดียวกับเราแต่พระเยซูเจ้าทรงตอบว่าอย่าห้ามเขาเลยผู้ใดที่ไม่ต่อต้านท่านผู้นั้นก็เป็นฝ่ายท่าน
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระสัทธาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้เราฟังอ่านจากหนังสือของโยบซึ่งเป็นงานชิ้นเอกของวรรณกรรมประเภทปรีชาญาณเพื่อช่วยเราเข้าใจเรื่องราวที่มีอยู่ในหนังสือเล่มนี้จะขอนำความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหนังสือของโยบมาเล่าสู่กันฟังพอสังเกตเพื่อช่วยเราเข้าใจตัวบทได้ดีขึ้นตอนเริ่มต้นของหนังสือเป็นข้อความเล่าเรื่องเป็นร้อยแก้วเล่าว่าในกาลครั้งหนึ่งมีผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์คนหนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้าชื่อโยบเป็นคนร่ำรวยและมีความสุขพระผู้เป็นเจ้าทรงอนุญาตให้ซาตานทดสอบเขาให้เห็นว่าเขายังคงจะซื่อสัตย์ต่อพระองค์ต่อไปหรือไม่เมื่อเขาต้องประสบหายนะโยบได้สูญเสียทรัพย์สมบัติและบุตรธิดาที่เขามีแต่เขาก็น้อมรับการที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเรียกทุกสิ่งที่พระองค์ประทานให้เขากลับคืนไปต่อจากนั้นเขาได้รับความเจ็บป่วยและต้องทรมานอย่างแสนสาหัสแต่ก็ยังยอมรับพระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้ภรรยาของเขาแนะนำให้เขาสาปแช่งพระผู้เป็นเจ้าแต่เขาก็ตำหนินางต่อมาเพื่อนสามคนของเขาชื่อเอลิฟัสบิลดัดและโสฟามาเยี่ยมเขาเพื่อร่วมทุกข์ด้วยโยบเป็นตัวเอกของเรื่องเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์สมัยโบราณและเชื่อกันว่ามีชีวิตอยู่ในสมัยบรรพบุรุษของชาวอิสราเอลทางแถบชายแดนของอาระเบียและเอโดมซึ่งรู้จักกันดีว่าเป็นดินแดนที่มีผู้มีปรีชามากมายเพื่อนทั้งสามคนของโยบก็มาจากดินแดนนี้ด้วยโยบเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปว่าเป็นตัวอย่างของผู้ชอบธรรมที่มีความซื่อสัตย์ต่อพระผู้เป็นเจ้าอย่างไม่หวั่นไหวแม้จะต้องถูกทดสอบอย่างหนักผู้นิพนธ์หนังสือโยบจึงใช้เรื่องโบราณนี้เป็นโครงสร้างงานวรรณกรรมของตนแม้ว่าคำประพันธ์ซึ่งเป็นบทสนทนามีรูปแบบและเนื้อหาต่างกันมากจากอารัมภบทและบทสรุปที่เป็นร้อยแก้วคำประพันธ์เหล่านี้จึงไม่น่าจะอยู่โดดๆโดยไม่มีอารัมภบทหรือบทสรุปร้อยแก้วนี้ได้เรารู้จักผู้ประพันธ์หนังสือโยบได้จากงานเขียนของเขาเท่านั้นหนังสือที่เขาเขียนแสดงว่าเขาเป็นชาวอิสราเอลโดยไม่ต้องสงสัยได้รับอิทธิพลจากงานเขียนของบรรดาประกาศกและคำสอนของผู้มีปรีชาต่างๆเขาคงพำนักอาศัยอยู่ในปาเลสไตน์แต่ก็คงเคยได้ไปเยี่ยมประเทศอื่นๆด้วยโดยเฉพาะอียิปต์หรืออาจเคยพำนักอยู่ต่างแดนชั่วระยะหนึ่งด้วยเราไม่ทราบแน่ว่าเขามีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาไหนข้อความที่เป็นร้อยแก้วสะท้อนช่วงเวลาของบรรพบุรุษจึงทำให้นักเขียนในสมัยต้นคิดว่าหนังสือโยบเป็นผลงานของโมเสสแต่เหตุผลดังกล่าวก็ใช้ได้กับส่วนคำร้อยแก้วที่เป็นกรอบของหนังสือเท่านั้นแต่ทว่าแม้ที่นี่ด้วยเราอาจอธิบายได้ว่าลีลาการเขียนดังกล่าวอาจจะมาจากการใช้แหล่งข้อมูลโบราณหรือเป็นการเรียนแบบกันหนังสือโยบเขียนขึ้นมาภายหลังหนังสือประกาศกเยเรมี ซึ่งมีสำนวนและความคิดเหมือนกันหลายแห่งและภาษาที่ใช้ก็สะท้อนอิทธิพลจากภาษาอาราเมอีกอยู่ไม่น้อยเพราะฉะนั้นจึงน่าจะเขียนขึ้นในสมัยหลังกลับจากเนรเทศที่กรุงบาบิโลนเพราะในขณะนั้นความคิดถึงชะตากรรมส่วนรวมของชาติลดความสำคัญและประชาชนมีความสนใจต่อปัจเจกบุคคลมากขึ้นช่วงเวลาที่หนังสือนี้ถูกเขียนขึ้นจึงน่าจะอยู่ราวต้นศตวรรษที่5ก่อนคริสต์กาลแต่ก็ยังรับรองแน่นอนไม่ได้ผู้เขียนพิจารณาเรื่องราวของผู้ชอบธรรมคนหนึ่งที่ต้องทนทุกข์แสนสาหัสสภาพการเช่นนี้ขัดแย้งโดยตรงกับความคิดที่เคยเชื่อถือกันมาแต่เดิมว่าการกระทำของคนเราจะได้รับรางวัลถูกลงโทษระหว่างที่ยังมีอยู่ในโลกนี้ทุกคนยอมรับทฤษฎีนี้โดยดุษฎีตราบใดที่เป็นกรณีของชนทั้งชาติดังที่ปรากฏในข้อความของหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติบทที่28และหนังสือเลวินิติบทที่26เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของประชากรอิสราเอลดังที่มีเล่าไว้ในหนังสือผู้วินิจฉัยและหนังสือพงศษัตย์เป็นข้อพิสูจน์ความจริงของทฤษฎีนี้ได้อย่างดีคำเทศสอนของบรรดาประกาศกยังสนับสนุนความคิดดังกล่าวอีกด้วยพระวรสารที่เราฟังอ่านกันในวันนี้เป็นเรื่องเล่าของนบุลูกาซึ่งมีเนื้อหาตรงกับเรื่องเล่าของมาระโกที่เราอ่านกันในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตัวบทที่ลูกาเล่ามี2เรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระนามเยซูความยิ่งใหญ่อยู่ในความต่ำต้อยเรื่องนี้เกิดขึ้นที่เมืองกาเปอร์นาอุมในระหว่างบรรดาศิษย์มีการถกเถียงกันว่าใครจะเป็นใหญ่กว่ากันในพระอาณาจักรสวรรค์เมื่อพระเยซูเจ้าทรงทราบเรื่องที่พวกเขาถกเถียงกันพระองค์จึงทรงนำเด็กเล็กๆคนหนึ่งมายืนใกล้พระองค์แล้วทรงอธิบายให้บรรดาศิษย์ฟังพระองค์ตรัสว่าผู้ใดต้อนรับเด็กเล็กๆคนนี้ในนามของเราผู้นั้นก็ต้อนรับเราผู้ใดต้อนรับเราผู้นั้นก็ต้อนรับผู้ที่ทรงส่งเรามาเพราะในกลุ่มของท่านผู้ใดเล็กที่สุดผู้นั้นย่อมเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดพระเยซูเจ้าพระองค์เองทรงประทานอำนาจแก่บรรดาศิษย์สามารถขับไล่ปีศาจในพระนามของพระองค์บรรดาก็สาวกสามารถขับไล่ปีศาจได้เพราะได้รับอำนาจนั้นมาจากพระเยซูเจ้าการขับไล่ปีศาจจึงเป็นการแสดงความเชื่อของพวกเขาในพระองค์และในพลังแห่งพระนามของพระองค์บรรดาศิษย์ของพระเยซูเจ้าไม่ค่อยพอใจที่คนอื่นที่ไม่ใช่พวกเดียวกันทำการขับไล่ผีพวกเขาถือว่าบุคคลเหล่านี้เป็นผู้มาแย่งชิงอำนาจจากพวกเขาแต่พระเยซูเจ้าไม่ได้ทรงคิดเช่นนั้นเพราะใครก็ตามที่ออกพระนามของพระองค์ถึงแม้เขาจะไม่ได้เป็นอัครสาวกก็กระทำการเยี่ยงอัครสาวกขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักตร์แจ่มใสต่อท่านและโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักตร์มายังท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทอญอาเมน

สิ่งที่คุณกระทำมันพูดดังจนดับเสียงที่คุณกำลังพูดจากหนังสือกิจการ

คนที่แสวงหาสิ่งของก่อนแสวงหาพระเจ้าทางของเขาก็จะไม่สิ้นสุดแต่ความกระหายจะไม่ดับได้

0: คนที่แสวงหาสิ่งของก่อนแสวงหาพระเจ้าทางของเขาก็จะไม่สิ้นสุดแต่ความกระหายจะไม่ดับได้
1: จากหนังสือคำคม

0: วิทยุนิสันท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
1: ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแด่พระนางมารี
2: และพระนางทรงครรภ์เดชะประจิตชอบ
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก

0: Amen.
1: ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า
0: จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่าน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระวจนะทรงรับสภาพมนุษย
0: ์และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: โปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนนีเจ้าค่ะ
0: ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสต์เจ้า
1: ข้าแต่พระเจ้า
0: ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหันสถานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและการเข็นของพระคริสต์เจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชะพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
2: ขอเชิญรับฟังและร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณจากอาสนวิหารอัครเทวดามิคาเอลท่าแร่ควบคุมกำกับรายการโดยประสงค์เนืองทอง
3: ของพระคริสต์เจ้า
4: ข้าแต่พระเจ้า
3: ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหันสถาน

0: วันที่สามทรงกลับคืนพระชนมาชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพแล้วจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนาจากศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดรอาเมน
1: พระบัญญัติสิบประการ
0: หนึ่งจงนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าพระองค์เดียวของท่านสองอย่าออกพระนามพระเจ้าโดยไม่สมเหตุสามอย่าลืมฉลองวันพระเจ้าเป็นวันศักดิ์สิทธิ์สี่จงนับถือบิดามารดาห้าอย่าฆ่าคนหกอย่าผิดประเวณีเจ็ดอย่าลักขโมยแปดอย่าพูดเท็จใส่ร้ายผู้อื่นเก้าอย่าปลงใจผิดประเวณีสิบอย่ามักได้ทรัพย์สินของผู้อื่น
1: พระบัญญัติพื้นฐานของพระศาสนาจัก
0: หนึ่งจงร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและหยุดทำงานในวันอาทิตย์และวันฉลองบังคับสองจงรับสินอภัยบาปอย่างน้อยปีละครั้งสามจงรับสินมหาสนิทอย่างน้อยปีละครั้งในกำหนดปัสกาสี่จงอดอาหารและอดเนื้อในวันที่กำหนดห้าจงบำรุงพระศาสนาจักตามความสามารถ
1: บทแสดงความเชื่อ
0: ข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าเชื่อมั่นในความจริงทุกข้อที่พระองค์ทรงเปิดเผยและที่พระศาสนาจักสั่งสอนโปรดทรงเพิ่มพูนความเชื่อของข้าพเจ้าด้วยเถิดอาเมน
1: บทแสดงความหวัง

0: เมน
1: บทแสดงความรัก
0: ข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้ารักพระองค์สุดดวงใจยิ่งกว่าสิ่งทั้งปวงเพราะพระองค์ทรงเป็นความดีงามหาที่สุดมิได้และทรงสมควรได้รับความรักจากมนุษย์ทั้งมวล

็นพระองค์ผู้ทรงความดีและทรงสมควรได้รับความรักจากมนุษย์ทั้งมวลเดชาพระหัตถ์ทานช่วยข้าพเจ้าตั้งใจแน่วแน่ว่าจะ

0: พระเทวดามีคาแอน
1: โปรดปกป้องเราในการรบโปรดพิทักษ์เราในยุทธนาการกับความชั่วและกลอุบายของปีศาจเราวิงวอนขอพระเป็นเจ้า

0: ร่างด้วยแท้ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ทรงพระเมตตาเทอญ
0: ดวงหาทัยนิรมนต์ของพระนางมารี
2: ช่วยวิงวอนเทอญ

0: ขอเชิญพี่น้องนั่งมิสซาในเช้านี้มีผู้ขอมิสซาเพื่อความสุขสำราญแด่นางสาวทานทิพย์อุปพงศ์วุฒิให้เปาโลชาลามเยโนเวฟาเทียนทองอุปพงศ์และญาติพี่น้องที่ล่วงลับสุขสำราญวันคล้ายวันเกิดคุณทิพพวรรณสาวภาคสาวภาสกุลอุทิศให้มิคาเอลแขวงเมืองมาริยาสมานเปาโลเทเวศเทเรซาอารีรัตรักษานามอนาพรพนาเปโตรวิทวัตข้าพันวิทยอแซบคำสั่งมาริยาบัญเยียมยอแซบเดชาอุปพงศ์และญาติพี่น้องที่ล่วงลับวิญญาณในไฟชำระวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึงเพื่อสุขภาพของกำนันสีนวลคุณิสานาฏโจสันนุสนยอแซบสุรพลปังกลางนางปิยพรอุดมเดชเอมานูเอลพิทักษ์โสบุญบาเดลลุยคุณพลุนมิสเตอร์คราวเดียวคุณพ่อเสกสมกิจมงคลซิสเตอร์อิมมาคุลาตาและอุทิศแด่ดวงวิญญาณยอนบัพติสต์แก้วเจริญพงศ์มาริยาสุภาพเจริญพงศ์เปาโลอินทวีใจเสรีโยเซฟสุนันจำปาราชเปโตรชูเกียรติโจสันนุสนเพื่อความสุขสำราญเพื่อสุขภาพของคุณพ่อประสงค์คุณพ่อทวีสินคุณพ่อกำจัดนางจิรพันธ์สุขสำราญครอบครัวดร.สมศักดิ์คุณหญิงปัทมาเอสวัตรกูลครอบครัวคุณแม่สดคุณสุวัฒน์คุณมนัสนันท์สรนันท์ศรีครอบครัวกำนันศรีนวลคุณวชิรเจตโจสันนุสนครอบครัวคุณวันธนีกีรติบำรุงพงศ์ครอบครัวคุณสัญญาทุฐาวรคุณวิชัยเอี่ยมวรังคูลแม่มีเรียมแม่อักเนสปุญรักษาและสมาชิกเซอร์เซนปอนเดชาร์ทุกคนวิทัยพระคาดีนันเรนาโตมาติโนคุณพ่อยอแซฟสุรศักดิ์พงพิษคุณพ่อโทมัสอาทิตย์ว่องไวคุณพ่ออันดรูสำราญคุณพ่ออนุรัตภรดาเปโตศักดาคุณพ่อโกวิทคุณพ่อรังสรรคริสโตเฟอร์ชัยโมนิกาทิพวรรณโมนิกาอานงวิสุทธิ์สุรพลเทเรซาจารุวรรณเกยุรางคูลคุณอนุรักษ์ชัยแก้วคุณประสานคุณโจคุณอภิชาติเปโตรองยุงหว่างวันอนาเลียมอภิสกุลชาติเปโตรทวัชชัยอภิสกุลชาติมาริยาสุวรรณาอภิสกุลชาติคุณหมอเอมานูเอลประสิทธิ์จันทราทิพย์มาริยาสิทธิดาจันทราทิพย์อาจารย์มนทาอาจารย์บุญรัตน์สุขถาวรเสืองเจลินผิวเกลี้ยงและสุขสำราญโอกาสวันคล้ายวันเกิดเทเรซาวีรวรรณบุญสูเพื่อสุขภาพของคุณแม่กาทารินาประภาสีบุญสูและถวายเพื่อความสุขสำราญสำหรับชาวเราทุกคนขอเชิญพี่น้องยืนขึ้นเดชะพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: อาเมน
0: ขอผ่านสถานของพระเยซูคริสต์เจ้าความรักของพระบิดาและความสนิทสัมพันธ์ของพระจิตสถิตกับท่านทั้งหลาย
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: พี่น้องที่เคารพรักในเช้าวันใหม่เชิญชวนเราจะได้โมทนาคุณพระสำหรับพระพรแห่งชีวิตที่เราได้รับพี่น้องให้เรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปเพื่อจะได้ร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างสมควรข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้า
1: ผู้ทรง

0: ึกคนบาปดังนั้นขอพระนางมารีผู้ทรงเป็นพรหมจารีเสมอขอทูตสวรรค์และนักบุญทั้งหลายและพี่น้องด้วยช่วยวิงวอนพระเจ้าเพื่อข้าพเจ้าด้วยเถิด
1: ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงพระกรุณาอภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร
0: อาเมน
1: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถิด
0: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถิด
1: ข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเถิด
0: ข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเถิด
1: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถิด
0: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถิด
1: ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงสำแดงพระเดชานุภาพเฉพาะอย่างยิ่งโดยทรงพระกรุณาและอภัยโทษโปรดทรงหลั่งพระสัทธาลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายอย่าได้หยุดยั้งข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้มุ่งหน้าไปตามพระสัญญาจนบรรลุถึงความสุขในสวรรค์ด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและครองราชเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดร
0: ์อาเมน
2: บทอ่านจากหนังสือโยบวันหนึ่งบุตรทั้งหลายของพระเจ้ามาเฝ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าซาตานมาอยู่ในหมู่เขาด้วยองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสถามซาตานว่าท่านมาจากไหนซาตานทูลตอบองค์พระผู้เป็นเจ้าว่ามาจากการเดินเตตเตไปทั่วแผ่นดินองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสถามซาตานอีกว่าท่านสังเกตเห็นโยมผู้รับใช้ของเราหรือไม่ไม่มีใครในแผ่นดินเหมือนเขาเป็นผู้ชอบธรรมและเป็นคนดีพร้อมยำเกรงพระเจ้าและหลีกเลี่ยงความชั่วร้ายซาตานทูลตอบองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าโยมยำเกรงองค์พระเจ้าโดยไม่ได้รับผลกับตอบแทนหรือพระองค์ไม่ได้ทรงกั้นรั้วรอบตัวเขาครอบครัวและทุกสิ่งที่เขามีอยู่หรือพระองค์ทรงอวยพรงานที่เขาทำฝูงสัตว์ของเขาทวีจำนวนขึ้นในแผ่นดินแต่ขอพระองค์ทรงยื่นพระหัตถ์แตะต้องสิ่งที่เขามีอยู่เถิดแล้วจะสาปแช่งพระองค์เฉพาะพระพักแน่ๆองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับซาตานว่า ตกลงจะทำตามใจชอบกับทุกสิ่งที่เขามีอยู่เถิดอย่ายื่นมือแตะต้องตัวเขาเลยซาตานจึงออกไปจากพระพักขององค์พระผู้เป็นเจ้าวันหนึ่งเมื่อบุตรชายหญิงของเขากำลังกินข้าวกินและดื่มอยู่ในบ้านของพี่ชายคนโตมีคนมาแจ้งข่าวแก่โยบว่าโคกำลังไถนาอยู่และลากำลังกินหญ้าอยู่ใกล้ๆนั้นชาวเซบาก็จู่โจมเข้ามาปล้นใช้ดาบฆ่าผู้รับใช้ข้าพเจ้าผู้เดียวหนีรอดมาบอกท่านขณะที่เขากำลังพูดไม่ทันจบอีกคนหนึ่งก็เข้ามาแจ้งว่าไฟของพระเจ้าลงมาจากฟ้าเผาทั้งแกะและผู้เลี้ยงจนหมดข้าพเจ้าผู้เดียวหนีรอดมาบอกท่านขณะที่เขากำลังพูดไม่ทันจบอีกคนหนึ่งก็เข้ามาแจ้งว่าชาวเคเดียร่วมกันเป็นสามกลุ่มจู่โจมเข้ามาปล้นอูฐและใช้ดาบฆ่าผู้รับใช้ข้าพเจ้าผู้เดียวหนีรอดมาบอกท่านขณะที่ข้าพเจ้ากำลังผู้ไม่ทันจบอีกคนหนึ่งเขามาแจ้งว่าบุตรชายหญิงของท่านกำลังกินดื่มอยู่ใกล้บ้านพี่ชายคนโตทันใดนั้นลมแรงพัดจากถิ่นทุรกันดารมากระทบบ้านทั้งสี่มุมบ้านนั้นก็พังทับคนหนุ่มสาวตายทั้งหมด ข้าพเจ้าผู้เดียวหนีรอดมาบอกท่านโยบจึงลุกขึ้นฉีกเสื้อคลุมโกนศีรษะแสดงความทุกข์กลับลงหน้าจดพื้นกล่าวว่าข้าพเจ้าตัวเปล่าออกมาจากครรภ์มารดาข้าพเจ้าก็จะตัวเปล่ากลับไปองค์พระผู้เป็นเจ้าประทานให้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเอาคืนขอบพระพรแด่พระนามของพระผู้เป็นเจ้าในเหตุการณ์ทั้งหมดนี้โยมไม่ได้ทำบาปหรือกล่าวโทษพระเจ้าพระวาจาของพระเจ้า
0: ขอขอบพระคุณพระเจ้า

องค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดฟังคดีของผู้ชอบธรรมโปรดตั้งพระทัยฟังเสียงร้องของข้าพเจ้าโปรดเงียบพระโสดสดับคำอธิษฐานภาวนาของข้าพเจ้าริมฝีปากของข้าพเจ้าไม่มีความหลอกลวงเชิญ

ข้าแต่พระเจ้าข้าพระเจ้าเรียกหาพระองค์พระองค์จะทรงตอบข้าพระเจ้าโปรดเรียงพระการฟังคำของข้าพระเจ้าเถิดโปรดสำแดงปาฏิหาริย์ให้ข้าพระเจ้าและเห็นความรักมั่นคงของพระองค์พระองค์ทรงช่วยผู้ที่วางใจในพระอนุภาพของพระองค์ให้พ้นจากศัตรูเชิญรับ

0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา
1: ขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะ
0: เวลานั้นบรรดาศิษย์เริ่มถกเถียงกันว่าคนใดในกลุ่มยิ่งใหญ่ที่สุดพระเยซูเจ้าทรงทราบความคิดของเขาจึงทรงจูงเด็กเล็กๆคนหนึ่งมายืนใกล้พระองค์ตรัสว่าผู้ใดต้อนรับเด็กเล็กๆคนนี้ในนามของเราผู้นั้นก็ต้อนรับเราผู้ใดต้อนรับเราผู้นั้นก็ต้อนรับผู้ทรงส่งเรามาเพราะในกลุ่มของท่านผู้ใดเล็กที่สุดผู้นั้นย่อมเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดยอนทูลถามพระเยซูเจ้าว่าพระอาจารย์พระเจ้าค่ะเราได้เห็นคนหนึ่งขับไล่ปีศาจในพระนามของพระองค์แต่เขาไม่ได้อยู่กับเราเราพยายามห้ามปรามไว้เพราะเขาไม่ใช่พวกเดียวกับเราแต่พระเยซูเจ้าทรงตอบว่าอย่าห้ามเขาเลยผู้ใดไม่ต่อต้านท่านผู้นั้นก็เป็นฝ่ายท่านพระวาจาของพระเจ้า

ขอสวัสดีตอนเช้าบรรดาคุณพ่อซิสเตอร์และพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักและบรรดาลูกๆนักเรียนคำสอนที่รักทุกๆคนเมื่อวานได้มีโอกาสไปวัดแห่งหนึ่งก็ได้เห็นผู้คนก็พบว่าได้เห็นเด็กคนหนึ่งเด็กผู้ชายคนหนึ่งมีอะไรขาวๆพันอยู่ที่บริเวณแขนขวาของเขาก็เขาเรียกเฟือกใช่ไหมครับที่คุณหมอหรือว่าพยาบาลทำให้ที่ใส่เฟือกผมก็ไม่ได้ถามว่าเป็นอะไรแต่คงคิดว่าคงมีอะไรไม่ดีเกิดขึ้นที่แขนขวาของเด็กคนนั้นเด็กผู้ชายคนนั้นแต่พบว่าดูเหมือนถ้าเราเห็นคนใส่เฟือกบางทีเราก็สงสารหรือว่าอีตนจักหน่อยเพราะเป็นอย่างน้อคือใส่เฟือกเนาะแม่นบ่ครับเราคงมีความรู้สึกแบบนั้นเกิดขึ้นหรือความรู้สึกของเด็กคนนั้นบางทีอาจจะมีความเจ็บปวดก็เป็นไปได้ถึงต้องใส่เฟือกแต่อย่างไรก็ดีผมเห็นใบหน้าของเด็กผมเห็นพฤติกรรมของเด็กเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาเศร้าหรือว่าเขาเจ็บปวดแต่ตรงกันข้ามใบหน้าของเขานั้นยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็สามารถเล่นกับเพื่อนๆหรือว่าอยู่กับผู้ปกครองของเขานั้นได้ก็เป็นสิ่งอะไรที่เราเห็นเด็กก็มีความเป็นแบบนี้เป็นความอ่อนโยนเป็นความไร้เดียงสาเป็นความที่อะไรที่ดีงามแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรที่เป็นสิ่งที่ผิดบกพร่องหรือว่าเป็นบาปดังในพระวรสารในพระวาจาของพระเจ้าที่เรารับฟังร่วมกันวันนี้พระเยซูเจ้าทรงอธิบายทรงให้ความหมายมากขึ้นการกระทำของพระองค์เด่นชัดมากขึ้นโดยการที่พระองค์ทรงยกตัวอย่างของบรรดาเด็กให้มาอยู่ท่ามกลางบรรดาศิษย์ให้มายืนใกล้ๆพระองค์ให้ศิษย์คนอื่นๆเห็นว่าเด็กมีลักษณะเป็นอย่างไรและในบทหนังสือโยบเราเห็นเรื่องราวเราได้ฟังเรื่องราวของโยบได้ชื่อว่าเป็นมหาบุรุษเพราะว่าชีวิตของโยบก็มีครอบครัวเหมือนกันกับเรามีลูกมีหลานและพบว่าสิ่งไม่ดีไม่งามเกิดขึ้นในครอบครัวของโยบแต่โยบไม่ต่อว่าพระเจ้านี่เองทำให้หลายๆคนเรียกโยบว่าเป็นมหาบุรุษขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่าน

0: พี่น้องจงภาวนาขอให้พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิด
1: ขอพระเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ทั้งเพื่อประโยชน์ของชาวเราและพระศาสนาจักรศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถิด
0: ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงพระทัยกรุณาโปรดทรงรับบรรณาการเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อเป็นบ่อเกิดพระพรนานาประการสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: อาเมน
0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: จงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้า
1: เรากำลังระลึกถึงพระองค
0: ์ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
1: เหมาะสมและชอบยิ่งนัก
0: ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาลทุกสถานแห่งหนเพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นเดชพระบารมีพระคริสต์เจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมใจกันเฉลิมฉลองการสิ้นพระองค์ท่านด้วยความรักประกาศการกลับคืนพระชนมชีพด้วยความเชื่อมั่นและคอยการเสด็จกลับมาอย่างรุ่งโรจน์ด้วยความหวังอันแน่วแน่ดังนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดีพร้อมกับเทพนิกรและบรรดานักบุญเป็นนิจการว่าดังนี้

ข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกรุณาส่งพระจิตเจ้ามาบันดาลให้ปังและเล่าองุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะทรงมอบพระองค์เพื่อรับทรมานโดยสมัครพระทัยพระองค์ท่านทรงหยิบปังขอบพระคุณบีออกประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่าน

ในทำนองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าองุ่นขอพระคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตซึ่งจะหลั่งออกเพื่ออภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิด

0: ีกเรื่องหนึ่ง
1: ข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงการสิ้นพระชนและการกลับคืนพระชนมาชีพของพระคริสต์เจ้าขอน้อมถวายปังอันบันดาลชีวิตกับถ้วยโลหิตอันบันดาลความรอดนี้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักพระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระโลหิตของพระคริสต์เจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
2: โปรดทรงระลึกถึงพระศาสนาจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นเดียวกับองค์เสด็จพระสันตะปาปาเลโอพระสังฆราชอันตนเวลเดชบรรดาพระสังฆราชตลอดจุคณะสงฆ์นักบวชชายหญิงด้วยเถิดพระเจ้าค่ะขอพระประทานความสุขสำราญให้กับพี่น้องทุกคนทุกครอบครัวเป็นต้นให้กับครอบครัวที่ขอมิซาสุขสำราญพิเศษในเช้าวันนี้พร้อมกับจุดประสงค์ต่างๆที่เราต้องการและภาวนาให้กับดวงวิญญาณของญาติพี่น้องผู้รุ่งรับของเราทุกคนในมิซาในเช้าวันนี้ด้วยภาวนาสำหรับผู้มีพระคุณต่อวัดของเราทุกคนภาวนาเพื่อสุขภาพของเสด็จพระสันตะปาปาบรรดาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านของเราที่จะไม่ได้ป่วยในขณะนี้ด้วย
3: และสุขสำราญโอกาสวันคล้ายวันเกิดคุณพ่ออดิพงษ์แสนสุริวงศ์คุณสุชาดาโพธิมนโปรดทรงระลึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ล่วงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพรหมจารีพระชนนีพระเจ้านักบุญโยเซฟพระสดาของพระนางบรรดาคราสาวกนักบุญทุกท่านบุญราศีมรสขีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทยผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทิดพระเกียรติสดุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค
1: ์อาศัยพระคริสต์เจ้าพร้อมกับพระคริสต์เจ้าและในพระคริสต์เจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพพระองค์ทรงพระสิริรุ่งโรจน์กับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดร
0: อาเมน
1: พระเยซูเจ้าทรงสอนเราให้เรียกพระเจ้าว่าพระบิดาเราจึงภาวนาว่า

0: จงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินและในสวรรค์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเถิด
1: โปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้พ้นพยันตรายทั้งสิ้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณาให้พ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและรอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: เหตุว่าพระอาณาจักรพระอนุภาพและพระสิริรุ่งโรจน์เป็นของพระองค์ตลอดนิรันดร
1: ข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสกับอัครสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดอย่าทรงถือโทษข้าพเจ้าแต่โปรดทอดพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักรสงบราบรื่นมีสามัคคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริญและครองราชตลอดนิรันดร
0: อาเมน
1: ขอให้สันติสุขของพระคริสต์เจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอ
0: และสถิตกับท่านด้วย
1: ให้เรามอบสันติสุขของพระคริสต์เจ้าแก่กันและกัน

0: นี่คือลูกแกะพระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุข
1: พระเจ้าค่ะข้าพเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพเจ้าโปรดตรัสเพียงพระวาจาเดียวแล้วจิตใจข้าพเจ้าก็จะบริสุทธิ์

วันนี้วันที่28นะครับเย็นนี้ก็จะมีมิสซาเปิดเดือนแม่พระในชุมชนของเรานะครับเวลา13:00 น.นะครับแท่นพระชุมชนสมานมิตรนะครับคุณพ่อสิทธิฤทธิ์นันท์สีทองแท่นพระชุมชนหนองแฮคุณพ่อชัยเฉลิมสุทธิแท่นพระชุมชนป่าว่านนะครับคุณพ่อกฤษดาว่องไวแท่นพระชุมชนท่าเรือคุณพ่อเจ้าอาวาสนะครับและก็ขอให้ในชุมชนได้นำรูปพระรูปแม่พระนะครับมาที่แท่นพระเพื่อหลังมิสซาพระสงฆ์ก็จะได้ผมน้ำเสกนะครับซึ่งในปีนี้เราไม่มีมิสซาเปิดเดือนแม่พระที่วัดนะครับเราจะเปิดเดือนแม่พระที่ชุมชนเลยนะครับขอบคุณครับ

0: ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ฟื้นฟูทั้งร่างกายและจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อจะได้ร่วมรับทรมานกับพระบุตรประกาศถึงการสิ้นพระองค์ท่านสิ้นพระชนของพระองค์ท่านและมีส่วนรับพระสิริรุ่งโรจน์เป็นมรดกร่วมกับพระองค์ผู้ทรงจำเริญและครองราชตลอดนิรันดร
1: อาเมน
0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพรแด่ท่านทั้งหลายเทอญ
1: อาเมน
0: พิธีบูชาขอพระคุณจบแล้วจงไปในสันติสุขของพระคริสต์เจ้าเถิด
1: ขอ

บทภาวนาขอพรพระเจ้าอาศัยคำเสนอวิงวอนของบุญยราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทยแล้วขอให้ท่านทั้ง8ได้รับการสถาปนาเป็น

ริสชนประกาศยืนยันความเชื่อของตนในชีวิตประจำวันและขอให้บุญญาราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทย

บทอ่านจากพระวรสารเลือกบุญลูกาบทที่9ข้อที่46ถึงข้อที่50เวลานั้นบรรดาศิษย์เริ่มถกเถียงกันว่าคนใดในกลุ่มยิ่งใหญ่ที่สุดพระเยซูเจ้าทรงทราบความคิดของเขาจึงทรงจูงเด็กเล็กๆคนหนึ่งมายืนใกล้พระองค์ตรัสว่าผู้ใดต้อนรับเด็กเล็กๆคนนี้ในนามของเราผู้นั้นก็ต้อนรับเราผู้ใดต้อนรับเราผู้นั้นก็ต้อนรับผู้ที่ทรงส่งเรามาเพราะในกลุ่มของท่านผู้ใดเล็กที่สุดผู้นั้นย่อมเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดยอนทูลพระเยซูเจ้าว่าพระอาจารย์เจ้าข้าเราได้เห็นคนหนึ่งขับไล่ปีศาจในพระนามพระองค์แต่เขาไม่ได้อยู่กับเราเราพยายามห้ามปรามไว้เพราะเขาไม่ใช่พวกเดียวกับเราแต่พระเยซูเจ้าทรงตอบว่าอย่าห้ามเขาเลยผู้ใดที่ไม่ต่อต้านท่านผู้นั้นก็เป็นฝ่ายท่าน

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันจันทร์และบทอ่านที่หนึ่งมาจากหนังสือโยบเมื่อพิศาได้รับอนุญาตจากพระเจ้าให้ไปทดลองโยบผู้เป็นคนชอบธรรมและคนดีพร้อมโดยพิศาทำตามใจชอบกับสิ่งที่เขามีแต่พระผู้เป็นเจ้าไม่ให้จะต้องตัวเขามันทดลองทำลายทุกอย่างที่เขามีโยบก็ไม่ทำบาปแต่ยืนยันว่าข้าพเจ้าออกจากคันมันดาตัวเปล่าพระเจ้าประทานให้และพระองค์เอาคืนขอถวายพระพรแด่พระนามของพระเจ้าโยบเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับเราทุกคนเป็นต้นเวลาเรามีปัญหาว่าพระเจ้าอยู่ที่ไหนและเราก็ตอบเพราะพระเยซูเจ้าบอกว่าพระผู้เป็นเจ้าเป็นเอมมานูเอลพระองค์ประทับอยู่กับเราเสมอส่วนพระวรสารวันนี้อัครสาวกแทนที่จะเข้าใจว่าอีกไม่นานพระเยซูเจ้าจะได้รับการทรมานและถูกประหารชีวิตเพราะพระองค์เล่าให้เขาฟังหลายครั้งแต่พวกเขาตอบเถียงกันว่าใครจะเป็นใหญ่ที่สุดนะพระองค์ตอบว่าผู้ที่เล็กที่สุดก็เป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดเมื่อพระองค์วางเด็กคนหนึ่งต่อหน้าพวกเขาพระองค์สอนพวกเขาถึงความสุภาพถ่อมตนตรงนั้นเราจึงดูซิว่าเราต้องการเป็นใหญ่หรือต้องการ

0: เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกลไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายกายกาย12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการ
1: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349
0: 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115
2: มีหัวข้อข่าวดังนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษมีมติให้วันนี้และวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการเพื่อบรรเทาผลกระทบผู้ประสบอุทกภัยกระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอปฏิบัติหน้าที่สั่งการเบ็ดเสร็จในการควบคุมการบริหารจัดการภัยพิบัติ
3: สหรัฐมองว่าเงื่อนไขการเปิดช่องแคบฮอร์มุซของอิหร่านเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ขณะที่อิหร่านยืนยันว่าเป็นการเรียกร้องสิทธิอันชอบธรรมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นบิลภูริพลบุญสอนได้เหรียญทองวิ่ง200เมตรชายพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมอีกครั้งต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษมีมติให้วันนี้และวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการเพื่อบรรเทาผลกระทบผู้ประสบอุทกภัยขณะที่นายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยงานบูรณาการให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษมีมติให้วันนี้และวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักและมีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนส่วนรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินสถานพยาบาลและภาคเอกชนให้แต่ละแห่งพิจารณาความจำเป็นและความเหมาะสมพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการทุกจังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือประชาชนให้ปลอดภัยทั้งชีวิตและ